0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับเราสองคนก็มาทำหน้าที่นะครับตั้งแต่6 โมงเช้าเลยทีเดียวครับทักทายคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจเรานะครับในเพจของ TikTok นะครับคลื่นข่าว FM 100.5 เนี่ยผมเห็นคุณวิโรจน์นะครับมาบอกว่าบางพลีวันนี้ชุ่มฉ่ำทั้งคืนเลยค
1: ุ
2: ณหมูนะครับมาสวัสดีเราคุณสนคุณเหล็กไหลคุณเพแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่มาทั้งชมเราแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ให้กับเราด้วยนะครับทาง Facebook นะครับน้องน้ำหวานเป็นใคร
1: ค่ะมีคุณวิกเตอร์ซับสุวรรณนะคะบอกว่าเคยขึ้นฮอตแอร์บอลลูนมา 5-6 ครั้งโอ้โหต้องติดเหรียญกล้าหาญแล้วนะคะ สวยมาก แล้วก็ได้ไปในนิวซีแลนด์ตุรกีอิตาลีนึกไม่ออกแหละว่าที่ไหนอีกนะคะ
2: ที่ไหนบ้าง
1: ที่เยอะๆก็ที่นี่ใช่ไหมคะตุรกีเนาะ
2: ดูจีใช่คือฮอตแอร์บอลลูนเนี่ยอย่างที่เมียนมาเนี่ยเขาจะให้บริการเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเพราะว
1: ่
2: าอากาศมันจะโปร่งมันจะเคลียร์มันจะไม่มีเมฆมีอะไรนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกัน
1: ไป
2: คราวที่แล้วก็ไม่กล้าแต่ว่าบริษัทที่เขาดูแลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเมียนมานะครับเป็นบริษัทมาจากทางยุโรปเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยเขาจะแบบปลอดภัยแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่เคยมีเหตุการณ
1: ์มันก็ต้องพึ่งพาถังแก๊สใช่ไหมที่ทำให้ลอยขึ้นไม่ได้อ้าวคำนับนามคำลักษณะนามของฮอตแอร์บอลลูนหรือว่าบอลลูนลมร้อนทันทันทันทันทันทันทันทันมันคือลูกค่ะ
2: ลูกใช่ไหมไม่ใช่ลำ
1: เขาบอกว่าอันเนี้ยนิยมใช้ลำมันดูจะต้องเป็นลักษณะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ไหมคะพวกยานพาหนะที่แบบฉบเฉี่ยวไปมาได้ไม่แน่ใจนะแต่ดิฉันมองว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวตัดนะตัวตัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบอกว่าลูกเนี่ยนิยมใช้ที่สุดแล้วก็จริงๆเป็นทางการด้วยบอลลูนลมร้อน1ลูกนะคะแล้วใบก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นภาษาพูดนะคะดังนั้นที่ดูจะคุ้นๆมากกว่าน่าจะเป็นลูกบอลลูนลมร้อน1ลูก
2: ลูก
1: นะคะ
2: ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับชวนเที่ยวกันดีกว่านะครับมูเตออนทัวร์ครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: นี่คิดโดยพี่ต้นปะคะเนี่ยทริปนี
2: ้คิดโดยทีมงานของเรานี่แหละครับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้นะครับมีทริปมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2070นำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบนมัสการสักการะพระธาตุสิริพุนชัยนะครับนอกจากนี้ยังได้ไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นบนถนนคนเดินนะครับการล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยนะครับท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทางวันที่27-29พฤศจิกายนนี้ Early Bird เพียง 20,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจองก่อนวันที่15ก็จะได้เพียงราคา 20,999 บาทลดไปตั้ง 1,000 บาทนะครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์แล้วก็12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่0814986322นะครับ0814986322

0: 9986322แล้วก็ทาง LINE @med107 เป็นของ med107 สถานีเครือข่ายของเรานะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าแสดงความยินดีนะคะกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะโดยคุณสุสะมาปิตากุลดิลกนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทรางวัลดีเด่นระดับโกลหรือระดับสูงสุดสำหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งปตท.สผ.ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันเป็นปีที่8โดยได้รับรางวัลดีเด่นระดับโกลติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วนะคะรางวัลดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปตท.สผ.ในการบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการการจัดตั้งระบบรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามมาตรฐานสากลรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมพร้อมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าของปตท.สผ.นะครับผมมีข่าววันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับในอเมริกาซึ่งเราก็ว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเรื่องของการคอร์รัปชันนี้มันไม่น่าจะมีแต่มันก็มีเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในหน่วยงานของ CIA ปรากฏว่าเขาได้ไปจับกลุ่มนะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ซึ่งก็ทำงานอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า Department of Science and Technology คือคนนี้เนี่ยนะครับคือ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการลับนู่นลับนี่อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาจากประเด็นแรกคือมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆนานาเขาเคยทำงานอยู่ในกองทัพเรือของอเมริกาแล้วก็ปลดประจำการก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สำนักงาน CIA แต่ว่าในคือปลดมาแล้วเนี่ยนะยังไปทำเรื่องขอสิทธิ์ว่าได้มีการทำงานอยู่กับของกองทัพเรือเนี่ยถึง744ชั่วโมงนะควรจะต้องได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนถึง 77,000 US ดอลลาร์แต่ว่าออกไปแล้วอ่ะยังไปเคลมอันนี้อีกนะครับก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาพอเรื่องแดงขึ้นมาปั๊บทีนี้เขาก็เลยไปสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าไปค้นที่บ้านครับเจอทองคำแท่งครับน้องน้ำหวานก็คุณผู้ฟังแท่งละ1กิโลกรัมนะฮะ
1: โอ้ไม่ใช่เล็กเล็ก
0: ไม่ใช่เล็กๆ
1: ไม่ใช่แท่งละบาท
0: ไม่ใช่303แท่ง
1: รวยแบบไม่มีที่มาอีกแล้วหรือยังไง
0: ใช่ครับมูลค่า40กว่าล้านบาทแล้วก็เงินสดๆ US ดอลลาร์สดๆอีก2ล้าน US ดอลลาร์นาฬิกาหรูที่มีปาเต็กฟิลิปอะไรต่างๆนานาอีก35เรือน
1: ความก้าวหน้าทางอาชีพ
0: ทำอาชีพซึ่งไม่มีที่มาว่าเอาเงินมาจากไหนนะหนึ่งได้ขนาดนี้เงินเดือนถือตลอดทั้งที่ทำงานจนเกษียณก็ไม่สามารถจะซื้ออะไรเบาเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะแล้วเงินมาจากไหนอ๋อเพราะ CIA เนี่ยเขาจะมีโครงการที่เป็นลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างข่าวปลอม fake classification program และปรับแล้วก็เพื่อสร้างข่าวปลอมเนี่ยเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงในประเทศต่างๆที่เขามีฐานทัพอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ700กว่าฐานทัพของอเมริกาเนี่ยแล้วก็อะไรต่างๆที่เราได้รู้เนี่ยในบ้านเราก็เคยเจออะไรประเภทนี้นะครับรวมทั้งในฮ่องกงในไหนๆที่แบบมีประเด็นทั้งในแอฟริกาในตะวันออกกลางอะไรต่างๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเป็นการสร้างโครงการเหล่านี้ที่ไม่ได้ทำขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นงานลับไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครตรวจสอบก็สามารถที่จะผันเงินจากโครงการเหล่านี้มาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ทีนี้ประเด็นมันคือทางการของสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะทำเรื่องนี้คือเรื่องของอัยการนะครับกำลังจะทำเรื่องที่เขาเรียกว่า plea agreement hearing set for ex CIA officer found with gold bars เนี่ยคือจะมีการทำเรียกว่าขอตกลงว่าโอเคผมผิดนะแล้วก็จะรับโทษแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นโดยไม่ต้องขึ้นศาลครับทีนี้ เขาบอกว่าทำไมจะทำแบบนี้แล้วมันผิดระเบียบเรื่องของความยุติธรรมหรือเปล่าบอกมันก็ไม่เชิงผิดแต่ว่าทำไมจะทำแบบนี้ทำเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยมันจะต้องมีการลากเอาข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศว่าไปทำอะไรกับที่ไหนไว้บ้างบนโลกใบนี้เนี่ยออกเลยเหมือนสาวไส้ให้กากินอ่ะเขาก็เลยจะไม่ทำแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้พิพากษานะก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเดลมาแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาคนนี้ขึ้นศาลจริงๆมันจะต้องมีการลากไส้ออกมาว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อแต่ว่าถ้าไม่เอาขึ้นศาลละไส้ก็จะไม่ออกมากองแต่ประชาชนก็จะต้องสงสัยว่าคุณนอกนี้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นคนเดียวนะแล้วระดับที่สูงกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้มันจะมีการช่อราชบังหลวงแบบนี้อีกเท่าไหร่ในหน่วยงานที่เรียกว่าราชการลับอย่าง CIA ครับข่าวนี้มาจาก MSNBC ครับ
1: ดิฉันก็ชอบนะคะไปดูพวกอดีตเจ้าหน้าที่ CIA นะคะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเขียนหนังสือแชร์นะคะพวก whistleblowers ทั้งหลายนะพวกที่กล้าจะพูดเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆในการทำงานของ CIA บางส่วนเนี่ยนะคะที่มีทั้งอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไปติดตามดูได้หนึ่งในนั้นที่ที่ฉันชอบฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือชื่ออ่านยากนิดนึงพอดี originally เป็นคนกรีซนะคะเขาชื่อคุณจอห์นคริสคิเรียคูนะจอห์นคริสคิเรียคูคนนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยมากๆนะคะติดตามได้ตามรายการต่างๆแล้วก็บน YouTube เขามี channel เป็นของตัวเองด้วยนะคะจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งแต่ไม่ทันแล้วทำยังไงดีไปแบบสั้นมากสัก2ประโยคละกันนะคะสิงคโปร์ตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดแอปพลิเคชันเป็นอัปเดตนะโดยรัฐบาลค่ะคือก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวสารกันทราบดีนะคะว่าอัตราการเกิดต่ำมากที่สิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำเว็บไซต์เนาะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาพบปะกันเจอกันรักกันมีเงื่อนไขพิเศษถ้าหากว่าแมทช์กันได้เนี่ยมือแรกของการไปเดทรัฐบาลจะจ่ายค่าข้าวให้มันไปขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เขาพัฒนานะคะแอปพลิเคชัน dating app นะแอปหาคู่โดยรัฐบาลค่ะชื่อว่า first date นะคะซึ่งเปิดปุ๊บเนี่ยเขานำร่องก่อนเลยไพลอตนะคะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเป็นผู้ใช้บริการก่อนค่ะ 21-35 ปีปุ๊บเข้าข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็มามีลูกกันเถอะนะคะอ่ะ CNBC รายงานเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Singapore debuts a state-backed dating app for young government workers as it works to slow a demographics crisis นะคะไม่แน่ใจว่ามาโดยสมัครใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของ KPI หรืออย่างไร นะคะอ้าวได้มาจาก CNBC ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ภากรเรื่องเป้าหมายการเป็นผู้นำ AI ของโลกโดยจีนพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเช้าวัน

0: 2030ก็อีกประมาณ4ปีข้างหน้า3ปีนะที่จะเป็นผู้นำ AI โลกสงคราม AI จะยังไงต่ออาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: นี่ฮาว good morning อรุณสวัสดิ์อ้ายภาคอนเจ้าสวัสดีค่ะรวมทุกภาษาอาจารย์วันนี้จะเล่าเรื่อง AI นะคะเป้าหมาย2030เนี่ยโอ้โหทะเยอทะยานมากที่จะเป็นผู้นำ AI โลกและเขาจะทำได้จริงไหมทำอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้างคะ
2: ต้องเล่าแบบนี้ครับว่าตัวโครงการ2030 AI Vision ของจีนเนี่ยนะครับผมเขาได้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2017นะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือว่าเขาเริ่มจากในส่วนของปี2020เนี่ยในการที่พยายามที่จะลดแกประหว่างเขานะครับกับโลกตะวันตกซึ่งก็รวมถึงอเมริกาโดยเขาลดแก๊ปอย่างไรนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราลองแล้วมองย้อนกลับไปในช่วงปี2020เนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีอะไรต่างๆเป็นพวกดิจิตอลเริ่มมีนะครับพูดถึง AI กันในวงกว้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้มีในเรื่องของนับ ChatGPT ที่คือหาออกมาในฝั่งตะวันตกหรือว่าจีนเองก็ยังไม่ได้มี DeepSeek นะครับแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าในปี2020เนี่ยนะครับจีนก็มีในการพัฒนาพวกอินฟราสตรัคเจอร์หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับหมุดหมายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว2025เนี่ยนะครับเป็นปีที่จีนเขาตั้งใจว่าจะมีนับเบรกทรูทางด้านนับเทคโนโลยี AI ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันอย่างที่เราได้เห็นนะครับมีทั้ง DeepSeekมีทั้งในเรื่องของตัวนะครับฮิวแมนนอยด์โรบอติกอะไรต่างๆนะครับได้เห็นการที่จีนเนี่ยเขาพัฒนาโมเดลทางด้าน AI ออกมาเยอะมากแล้วจึงขอย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาก็มีนโยบาย Made in China 2025นะถ้ายังจำมันได้เนาะนะครับ Made in China 2025ก็คือเป็นในเรื่องของที่เขาเปลี่ยนตัวเองนะครับจากโรงงานโลกที่รับผลิตอย่างเดียวมานะครับสร้างนวัตกรรมของตนเองแล้วก็นะครับส่งออกไปด้วยอย่างเช่นที่เราได้เห็นว่าจีนมีเรื่องของ EV นะครับจีนก็เน้นในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในพวกพลังงานสะอาดต่างๆนับรวมถึงนับเซมิคอนดักเตอร์ถึงแม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับจีนเองก็อาจจะยังไม่ได้นะครับพูดได้อย่างเต็มปากว่านะครับมีน้ำบทบาทต่อเหลือตลาดโลกมากนะครับเพราะว่าก็ยังคงมีทางเอาฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับที่ครองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ในเรื่องของตัว AI เนี่ยมันก็มาตามเฟสแบบนี้นะครับและ2030เนี่ยก็เป็นเฟสที่ว่านะครับจีนเขาตั้งเป้าว่าจะขึ้นเป็นหนึ่งในนะครับผู้นำโลกทางด้าน AI นะครับแล้วถามว่าเขาทำได้ไหมจริงๆถ้าเราดูนะครับจากที่ผมเล่ามาเนี่ยหรือเราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยเขากำลังทำมาโดยตลอดและเขามีนะครับการเกิดสร้าง environment นะครับเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เข้ามานะครับเกิดซัพพอร์ตอย่างเช่นนะตั้งแต่2017ที่เขาประกาศแผนในส่วนของตัว AI Vision มาเนี่ยเขาก็มีในส่วนของศูนย์วิจัยมีการนับอุดหนุนเงินทุนต่างๆนะครับให้กับทั้งนะภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็มีการนับเร่งสร้างพวก AI infrastructure นะครับผมรวมถึงพวก data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะต้องเป็นโครงสร้างนะพื้นฐานที่สำคัญมากในการประมวลผลเนาะนะครับแล้วพอ2020เนี่ยในช่วงโควิดพอดีเราก็ได้เห็นว่านะครับจีนก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับได้มีการนับโชว์ของออกมาเยอะมากเลยว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมีการนะปรับจากที่เป็น traditional นะครับมาเป็น digital นะครับมีการเอา big data เอาอะไรมาใช้นะครับทำโลกคู่ขนานระหว่างโลกความเป็นจริงและโลก digital อะไรพวกนี้แล้วพอมีนัก2025ขึ้นมาเราก็เห็นว่าเขาก็โปรโมทใหญ่เลยว่าอย่างเช่นพวกโมเดล AI อย่างตอนเนี้ยนะครับจีนก็ทำในลักษณะของที่เป็น low resource low cost ต่างๆถึงแม้ว่าทางฝั่งอเมริกาจะพยายามที่นะตั้งข้อจำกัดในเรื่องของพวกที่เป็นชิป คือประมวลผล NV ตรง NVIDIA ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็นำพัฒนาขึ้นมา

0: ในข้อจำกัดในตรงนี้และตอนนี้เขาก็ใช้ตรงนี้มาไปแล้วพยายามจะไปทำงานร่วมกับประเทศอื่นไงโดยการที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสำเร็จแล้วนะเขาก็ใช้ตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วย
1: ครับอาจารย์ครับอย่างตอนที่เราเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมามีบทบาทมากในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาว่าเขาทำของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ของเขาเองเราจึงได้เห็นว่าเขาพัฒนาทางด้านนู้นด้านนี้ด้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปไกลแล้วก็เร็วมากตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาทำไอ้อะไรนะคริคัสตี้เหรอฮะไอ้เครื่องที่สำหรับที่จะผลิตชิปที่แข่งกับ Nvidia ได้แล้วมันจริงไหมครับอาจารย์
0: โอเคต้องขยายความแบบนี้ครับคำว่ายังไม่ได้มีนะครับบทบาทในนะครับตลาดโลกนะครับมากนักคือหมายถึงว่าพวกส่วนแบ่งในตลาดนะ market share นะครับนับแต่ในประเทศแน่นอนครับเขาทุ่มนะครับเกือบ funding ในการเกือบ research แล้วก็ develop ตรงนี้อย่างมากเลยคือทางการจีนเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับตั้งเป็นกองทุนเลยนะครับจากเกือบภาครัฐเนี่ยในการที่ให้คนของเขาเนี่ยมาพัฒนานะครับในด้านนี้ดังนั้นเนี่ยพวกชิปประมวลผลต่างๆเนี่ยในตอนนี้ทางจีนพยายามพัฒนาอย่างมากถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกครับที่ตั้งแต่ภาษีกับจีนในช่วงก่อนโควิดเนี่ยในตอนนั้นทางรัฐบาลจีนก็ได้ออกนโยบายออกมาแล้วว่าให้เงินนะครับสนับสนุนนะครับกับในส่วนของตัวนะครับโรงงานนักผลิตนะครับเซมิคอนดักเตอร์ในจีนนะครับว่าให้เกื้อพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆลดแก๊ปนะครับจากตะวันตกแล้วก็ในเครือตลาดให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวจริงๆครับในการเครือพัฒนาต่างๆนะแต่ในแง่ของการที่ออกมาเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแบบสเกลใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางเครือเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังต้องไล่ตามตรงนั้นอยู่นะครับแต่ในเรื่องของพวก AI อะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยนะครับจีนเขาทำในรูปแบบสเกลใหญ่ได้หมดแล้วนะครับ
2: น่
3: ากลัว
2: ค่ะอาจารย์มองว่าในปัจจุบันที่แข่งกันในหลายๆเรื่องนะคะกับสหรัฐแล้วล่าสุดทางผู้นำจีนคุณสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากลับมาด้วยนะคะเป้าหมาย AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วจีนจะไปแลนดิ้งลงที่ตรงไหนคะ
0: โอเคครับคือในตอนนี้นะครับถ้าจากการที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าในมุมมองของจีนในเรื่องของ AI ของจีนเนี่ยจีนเน้นในเรื่องของการควบคุมนะครับคือเน้นสิ่งที่เขาควบคุมได้เพราะตามสไตล์ของจีนเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่านะครับ stateless นะครับก็คือทางรัฐบาลนำและเอกชนตามอย่างที่เราทราบกันดีนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังเร่งในการที่เร่งเครื่องหนีจีนให้ได้ในขณะที่จีนในตอนนี้นะครับจีนเขามีขั้วของเขาถ้าถามผมนะเอาง่ายๆเลยครับแลนดิ้งในขั้วในฝั่งที่ตนเองกำลังวางทางไว้เนี่ยแหละอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นะครับจีนเองก็ตั้งองค์กรทางด้าน AI ของตนเองนับไวโก้จีนเองก็มีในส่วนของตัว AI Governance Action Plan ของตนเองในส่วนของการนับควบคุมนับธรรมาภิบาลทางด้าน AIและจีนเองก็มีนะแพลตฟอร์มมีโมเดลต่างๆในฝั่งของตนเองดังนั้นเนี่ยหนึ่งในความร่วมมือที่เราจะเห็นนะครับจีนเนี่ยร่วมมือกับประเทศต่างๆในตอนเนี้ย AI มาเต็มเลยนะครับจะเห็นเลยว่านะครับจีนเนี่ยมีแล้วคือไม่ว่าจะไปคุยกับที่ไหนเนี่ยก็จะชูลงด้วย AI ในการร่วมมือโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะครับ Global South ดังนั้นคำตอบผมคือจีนจะแลนดิ้งในขั้วของเขาครับและเอามาเป็นในส่วนของลดนับแก๊ปของทางตะวันตกและอเมริกาไงคือพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าก็ไม่ต้องง้อทางฝั่งอเมริกาแล้วเพราะสมัยก่อนไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะมาจากฝั่งนะอเมริกาแล้วก็ตะวันตกหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญของอเมริกาในตอนนี้จีนเลยคานอำนาจด้วยการนะครับสร้างเทคโนโลยีของตนเองและมีนักพันธมิตรมาร่วมใช้ด้วยผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของ AI ที่จีนเขาทำตอนนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนนะครับพยายามจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ AI ที่จีนทำเนี่ยนะต่อไปจะเป็นนะ common good นะครับก็คือเป็นนะสินค้าทั่วไปที่ใครๆก็ต้องจับต้องได้นะครับผมใช่ครับ
1: มันใกล้ถึงหรือยังครับอาจารย์ที่ว่าเราจะมีซอฟต์แวร์อย่างพวก operating system อะไรต่างๆแล้วอย่างตอนนี้เราก็ใช้ Windows ามันจะมีอะไรที่เป็นของจีนไหมที่แบบเหมือนกับWindows หรือว่ามีอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจอย่างพวก Word พวกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่เป็นของจีนที่ราคามันจับต้องได้มากกว่านี้แล้วก็
0: มีหมดแล้วครับ
2: เขาพัฒนามาแล้วแล้วกลายเป็นพวก AI agent ไปแล้วค่ะในปัจจุบัน
0: ถูกต้องครับอย่าง OS เนี่ยในส่วนของหัวเว่ยถ้ายังจำได้ในตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เคยตั้งภาษีครั้งแรกเลยก่อนโควิดเนี่ยหัวเว่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่โดนนักสกัดกั้นเนาะเขาก็ทำในส่วนของตัว OS ของเขาเอง Harmony OSและในส่วนของพวกที่เป็นนะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆทางฝั่งจีนมีหมดแล้วครับผมอย่างที่เราได้เห็นว่าทางตะวันตกมีอะไรจีนมีหมดนะครับแล้วเป็นลักษณะของการทำแบบสเกลใหญ่นะครับแล้วคือเรียกว่า economy of scale นะครับอย่างเช่นพอเจ้านี้ทำมาเนี่ยเขาพยายามที่จะนะครับใช้ของแบบเจ้านี้เอามาทำของอีกเจ้านึงนะครับเป็นการแบบถอดโมเดลด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นในส่วนของ AI โมเดลขนาดใหญ่ในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามีโมเดลแม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลครูอะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นโมเดลลูกทางเทอร์บอททางมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: คือจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเราจึงได้เห็นว่าจีนพัฒนาไปไวมากแล้วราคาไม่แพงด้วยปัจจุบันนี้โมเดลในจีนนี่ราคาถูกมากนะครับอย่างอ่ะผมแนะนำตัวหนึ่งนะครับ Z.AI นะครับก็เป็น AI จีนตัวหนึ่งที่ก็ได้รับการพูดถึงมากเหมือนกันโดยราคาก็ถือว่าถูกด้วยแล้วก็มีการนับประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI นับจากจีนเลยนะครับผมก็มีชื่อเสียงในด้านของ LLM นี่แหละนะครับ
2: ค่ะถือว่าพัฒนาไปอย่างรุดหน้ามากๆท่ามกลางการสนับสนุนโดยภาครัฐของจีนนะคะแล้วมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนิเวศนี้เนี่ยให้เติบโตไปแบบดุเดือดและมีเป้านะคะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: และเรา
2: ค่ะพี่ต้น
1: ทั้ง3คนนะครับก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับรายการต่อไปของ 100.5 นะครับ Stay tuned ไม่ต้องหนีขึ้นไปไหนเพื่อรับข้อมูลที่ดีๆตลอดทั้งวันครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับเช้านี้ครับ
1: ค่ะประเด็นหลักในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเราก็จะคอยไล่เรียงไปนะคะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างค่ะแต่ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังเขตลาดกระบังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวใหญ่วันนี้นะคะปอพอโยนออมสิน 4.7 พันล้านโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้สองพระองค์พระราชทานถุงยางชีพในหลวงพระราชินีพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังกทม.อนุทินจี้เริ่มเยียวยาน้ำท่วมสัปดาห์นี้ได้ก้อนแรกแน่นอนสั่งกรมโยธาและท้องถิ่นเร่งสำรวจบ้านเรือนเสียหายด้านนิรัตเผยปอพอโอนทั้งก้อน 4.7 พันล้านให้ออมสินแล้วที่ไหนเสร็จก่อนพร้อมโอนทันทีตามคิวแบบไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหวังส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านให้เร็วที่สุดย้ำมีเจ้าหน้าที่กระจายตามส่วนพักพิงแนะนำช่วยเหลือลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางหากไม่พอเตรียมชงครม.พร้อมของงบฉุกเฉินปี70เพิ่มทันทีค่ะ
2: ครับด้านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปผช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและเร่งสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือโดยนายอนุทินย้ำนะครับว่าเมื่อเข้าข้อมูลเข้ามาเมื่อใดให้ทยอยจ่ายตามคิวทันทีไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดและไม่ต้องรอการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนเนื่องจากงบประมาณที่กันไว้สำหรับเยียวยาได้โอนไปให้ปอพอแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ต้องให้เห็นการโอนเงินโดยปอพอเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการหลักขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อเตรียมเงินสำหรับการซ่อมแซมและเร่งให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้โดยเร็วสำหรับวงเงินเยียวยาเบื้องต้นครับอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทหากไม่เพียงพอสามารถพิจารณาใช้งบประมาณปี2570เพิ่มเติมได้ส่วนมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดหลังน้ำลดนะครับรวมถึงมาตรการพักหนี้นายอนุทินบอกว่าจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งโดยบอกว่าการบริหารจัดการเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์โดยในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมายและขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการจ่ายเงินเยียวยานะครับว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำแห้งหรือว่ารอให้ข้อมูลครบทั้งจังหวัดและทั้งภาคหากตรวจสอบข้อมูลของประชาชนรายใดเสร็จก่อนให้จ่ายก่อนโดยใช้หลัก first come first serve หรือว่ามาก่อนต้องได้ก่อนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าวงเงินงบประมาณ 4,700 ล้านบาทปภ.ได้ส่งให้กับธนาคารออมสินทั้งก้อนแล้วหากตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอเยียวยาเข้าหลักเกณฑ์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการโอนโดยใครพร้อมและข้อมูลถูกต้องก่อนจะได้รับเงินก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอธิบดีปภ.บอกว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทน่าจะไม่พอครับเนื่องจากว่ายังมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติคณะรัฐมนตรีหากไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวได้ครับมีพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับนายกเร่งโอนเงินเยียวยา 4.7 พันล้านบาทเผยงบอาจไม่พอจ่ายปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐทะลุ1ล้านครัวเรือนกทม.สูงสุด 400,000 แนะตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดขอความร่วมมือกทม.ท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่ด้านนายกจี้เร่งเยียวยาน้ำท่วมขีดเส้นสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นการโอนเงินยันในพื้นที่ไม่มีความขัดแย้งการบริหารจัดการน้ำโยนผู้ว่าบัญชาการมั่นใจเงินเยียวยา 4.7 พันล้านต้องถึงมือประชาชนในสัปดาห์นี้ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว16อำเภอกว่า 53,831 ครัวเรือนขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานค่ะก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักระดับน้ำก็เพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะบางบ้านเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกค่ะขณะที่บางครอบครัวก็ต้องออกไปเช่าห้องพักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ในระหว่างนี้ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงและรอให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะขณะที่พื้นที่หมู่ที่8ถึง9ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมบ้านเรือนและเส้นทางภายในชุมชนแม้ระดับน้ำในวันนี้จะทรงตัวชาวบ้านก็ต้องนำรถยนต์ไปจอดไว้บนถนนที่สูงกว่านอกจากนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ชนก็ต้องปรับตัวด้วยการทำแพลอยน้ำสำหรับเลี้ยงไก่ไว้บริเวณบ้านเพื่อป้องกันไก่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยบางจุดก็มีการปั้นคันดินริมถนนเพื่อป้องกันน้ำเอ่อข้ามเส้นทางและช่วยให้สามารถสัญจรเข้าออกได้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ว่าภาพรวมยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมล่าสุดหลายๆพื้นที่ในเขตลาดกระบังเช่นเคหะร่มเกล้าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นและจะมีการทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าอยุธยาวิกฤตน้ำท่วม16อำเภอจมบางบานระทมมิดหัวศูนย์ JICC เตือนรับมือฝนระลอกใหม่อีก2ยกเคหะร่มเกล้าคลี่คลายนายกระบุสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยยันบริหารน้ำแต่ละพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกศูนย์ JICC เตือน3อำเภอบางปะกงฟังประกาศใกล้ชิดย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงได้ปย้ำสัปดาห์หน้าฝนลงใต้ปพสรุปน้ำท่วม26จังหวัดกระทบนับล้านครัวเรือนกรมชนชาวกรุงเก่าอ่วมท่วมมิดหลังคาส่วนอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังจมน้ำกว่า6ตำบลขณะที่กฟผ.ปรับแผนเพิ่มระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพ น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะบ้านเรือนประชาชนหลายหลังท่วมเกือบถึงหลังคาได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะคะองครักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสว.รถเล็กผ่านไม่ได้เตือนภัยอากาศแปรปรวนเหนือกลางมีฝนลูกเห็บกรมอุตุแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนวันนี้ถึง8ตุลาคมเกิดฝนตกหนักและลูกเห็บทางภาคเหนือกลางและกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลค่ะ
2: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมทั่วประเทศมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวของคปภ.ค่ะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่ายังมี26จังหวัดได้รับผลกระทบรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครั้งที่6นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังและบางพื้นที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยมีการจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่าให้เร่งส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีซึ่งมีรายงานว่ายาบางชนิดเริ่มขาดแคลนรวมถึงยาที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูสำหรับสถานการณ์น้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุนะครับว่าขณะนี้ยังมีน้ำท่วมใน26จังหวัดรวม140อำเภอ 1,154 ตำบล 8,325 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1 1,200,000 ครัวเรือนครับหรือว่ากระทบกว่า 3.5 ล้านคนรัฐบาลก็ได้สั่งการในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดแต่ว่าให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าและประปาและเร่งฟื้นฟูทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องพื้นที่เหนือเขื่อนและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับก็มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติจึงเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่เพิ่มเข้ามาด้านจังหวัดนครนายกก็ขอให้กรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่คลอง14 15 16เนื่องจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมโดยวันที่6ตุลาคมครับจะเพิ่มเป็น6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็น8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่นะครับก็มีภาพข่าวนะครับระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างนะครับท่วมหลายตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,500 คนและอพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักริมถนนกว่า750ครัวเรือนนะครับและมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้กทม.ระดมเก็บ 1.4 พันตันลุยฟื้นฟูเร่งเคลียร์ขยะล้นนายกจี้จะเยียวยาให้ไวสั่งระบายน้ำหวั่นฝนถล่มห่วงเพชรบุรี6จังหวัดใต้ท่วมองครักษ์โวยน้ำเน่า15วันอยุธยาชัยนาทยังจมหนักครับ
1: ขณะที่พาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันค่ะเมืองเพชรลุ้นวิกฤตเขื่อนล้น3อ่าง EEC น้ำปริ่ม8ริ้วปราจีนบุรียังจมอ่วมลุ่มเจ้าพระยากทม.เริ่มทรงตัวลงชื่อเยียวยาท่วมบ้านล้านหลังปภ.ชี้ 4.7 พันล้านไม่พอชงขอเพิ่มนายกสั่งเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและกำชับผู้ว่าทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักจี้มท.เร่งเปิดลงทะเบียนเยียวยาพร้อมสั่งอนุมัติโอนเงิน 4.7 พันล้านค่ะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะหลังจากถูกสอบถามกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนะคะนายอนุทินได้ยิ้มแป้นแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะก็นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะคะกรณีที่ร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ว่าเดินทางไปร่วมทุกปีถือเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่านายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความว่าอย่างไรนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าพี่น้องหยอกกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นายอนุทินไม่ตอบค่ะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอหึ่ๆและกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นายอนุทินกล่าวว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรผมไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันเป็นเรื่องคนในครอบครัวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีที่ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินถามผู้สื่อข่าวกลับว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทยค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวรองของข่าวสดค่ะหนูแจ้งเบื่อเป็นนายกแค่หยอก5สว.ลุยชงปปช.จี้สอยสิทธิโชติปูดสำนวนคดีหัวยื่นสอบไอเดียปมใส่นาฬิการูค่ะ
2: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะครับเรื่องคดีหัวสว.พันตำรวจเอกกอบอัจฉนากิตตินะครับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับสว.รวม5คนยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยในคดีหัวสว.คำร้องระบุว่านายสิทธิโชติอาจจะเข้าข่ายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมการลงมติและเหตุผลในการวินิจฉัยคดีหัวสว.รวมถึงรายละเอียดในสำนวนซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจจะเป็นการเปิด ิดเผยความลับของการประชุมกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยรวมถึงอาจจะเป็นการไม่เคารพมติของฝ่ายเสียงข้างมากประเด็นที่ขอให้ปปช.ตรวจสอบได้แก่การเปิดเผยรายละเอียดการลงมติเป็นรายประเด็นการระบุตัวกกต.เสียงข้างน้อยเหตุผลของกรรมการแต่ละฝ่ายตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์พยานขอบเขตการสืบสวนและเส้นทางการเงินโดยขอให้เปรียบเทียบกับบันทึกการประชุมสำนวนและมติฉบับทางการเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสื่อถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนหรือไม่ผู้ร้องยังอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของกกต.นะครับซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติรวมทั้งรักษาความลับของการประชุมและการพิจารณาวินิจฉัยตลอดจนเคารพมติเสียงประชุมฝ่ายข้างมากทั้งนี้ก็ย้ำว่าการรักษาความลับไม่ได้หมายความว่าผลการประชุมทุกส่วนจะเปิดเผยไม่ได้แต่เห็นว่าการเปิดเผยรายละเอียดภายในต้องมีขอบเขตด้านกฎหมายระเบียบและมติขององค์กรจึงขอให้ปปช.รับเรื่องไว้ตรวจสอบว่าการกระทำของนายสิทธิโชติเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับยื่นฟันกกต.เสียงข้างน้อย5สว.เอาคืนอ้างปากโป้งแฉคดีหัวสว.5สว.สีน้ำเงินยื่นปปช.ไต่สวนฟันจริยธรรมร้ายแรงสิทธิโชคกกต.เสียงข้างน้อยนำความลับคดีหัวสว.เผยต่อสาธารณะด้านอนุทินแจงร่วมงานเบิร์ธเดย์เนวินเรื่องปกติไปตั้งแต่จำความได้หลุดปากเบื่อแล้วเก้าอี้นายกแค่พี่น้องหยอกกันปมสามีไอเดียโยงสแกมเมอร์ทุกอย่างยึดหลักกฎหมายไม่เว้นแม้คนภูมิใจไทยขณะที่สุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองร่วมวันเกิดแค่แสดงมุทิตาจิตคล้ายร่วมงานวันครบรอบของสำนักข่าวครับ
1: 7:51 นขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิด

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทางข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขกฎหมายปรับเปลี่ยนแหล่งเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาจากที่เคยได้รับเงินจากภาษีบาปมาเป็นการรับเงินผ่านระบบงบประมาณแทนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอก็เป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้พูดคุยกับนายสุภชัยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกนะคะว่าหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามค่ะก่อนหัวเราะและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะลุยล้างมาเฟียเสื้อกาวช้างใหญ่จี้ผ่าตัดไทย PBS รัฐบาลสกัดไฟล้วงภาษีบาปอนุทินบอกอยู่ระหว่างขั้นตอนขณะที่อธิบดีสรรพสามิตออกโรงหรือภาษีไม่เอื้อเอกชนเผยหลังบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งลุยเต็มสูบศึกษาเตรียมความพร้อมไว้แล้วดันเข้าสู่ระบบงบปกติทรขงรัฐบาลเปิดศึกล้างมาเฟียเสื้อกาวตระกูลสอเสือสภาร้อนฉ่าพัฒนาจอบปรับการทำงานสสสเข้าพ่วงสาธารณสุขใช้ KPI วัดคุณภาพงานบุญเลิศช้างใหญ่เปิดแผลใหญ่สื่อสาธารณะบ่อเงินบ่อทองผู้เชี่ยวชาญพิเศษหนุนทางรอดผ่าตัดปฏิรูปใหญ่กอบกู้สถานการณ์ค่ะ
3: ครับมีข้อมูลนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคแตกในห้องแลบนะครับเกิดเหตุที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองเชเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสของประเทศรัสเซียครับก็มีรายงานว่าดาเรียซิโปโลวานะครับนักวิจัยหญิง28ปีเสียชีวิตจากอาการปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุรายงานบอกว่าเมื่อวันที่25กันยายนครับเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยมีหลอดทดลองแตกและหลอดดังกล่าวได้บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่านักวิจัยหญิงอาจจะได้รับเชื้อจากอุบัติเหตุในห้องแลบหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากกาฬโรคโดยระบุว่าเป็นเพียงอาการปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดและผลการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่เธอปฏิบัติในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ200คนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคเพิ่มเติมครับก็มีพาดหัวข่าวเล็กๆของหน้าหนึ่งแนวหน้าครับผวาทั้งโลกเชื้อมรณะหลุดแลบในรัสเซียหลังหลอดทดลองแตกครับ
2: เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นายกฤษพงศ์อายุ25ปีและชายวัย40ปีสัญชาติจีนนะคะสืบเนื่องจากตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ามีนายเอนามสมมติอายุ19ปีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปถอนเงินสดจากสลากออมสิน 1,200,000 บาทโดยใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายสน.ดอนเมืองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงซึ่งธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงให้ถอนเงินไปและทราบภายหลังว่าผู้เสียหายเนี่ยนำเงินไปส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นภายในลานจอดรถห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและในวันเดียวกันก็ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินไปถอนเงินออกจากบัญชีอีก 1,300,000 บาทระหว่างนั้นผู้เสียหายใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็น

0: ๋องอีก 1,300,000 พนักงานเอะใจพิรุธเหยื่อคอลคุยตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวขาห้างตำรวจบกสสภาค1วางแผนจับหนุ่มไทยและคนจีนหลังพนักงานแบงก์ออมสินเอะใจแจ้งเบาะแสพบนักศึกษาใช้ใบแจ้งความสลากออมสินหายไปถอนเงินสด 1,200,000 บาทจากสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วไปมอบให้บุคคลอื่นและวันเดียวกันไปขอถอนเงินอีก 1,300,000 แต่เจออายัดตำรวจวางแผนสะกดรอยคุมตัวคนรับไว้ได้ขยายผลลากคอชาวจีนเพิ่มที่ย่านห้วยขวางสารภาพเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ้างเจ้าหน้าที่ลวงเหยื่อบัญชีหรือการเงินมีปัญหาให้ส่งเงินไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะ
1: อีกหนึ่งประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับคือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFปี2569ครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 10,000 คนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและรัฐบาลต้องการให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศขณะนี้มีการตอบรับเข้าประชุมจาก191ประเทศทั้งระดับประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆรวมกว่า 10,000 คนพร้อมกับกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการเดินทางสายการบินระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะท่าอากาศยานนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานไทยให้เตรียมรองรับผู้โดยสารจำนวนมากและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งการขนส่งกระเป๋าล่าช้าปัญหาการเช็คอินและการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับไทยพร้อมเวที World Bank อนุทินสั่งเข้มต้อนรับ191ประเทศรัฐบาลปลื้มแชมป์ฐานผลิตโลกเคาะวีซ่า VIP 12,000 รายครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่ประเด็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพม่าสั่งจัดทัพป้องเนปิดอฝ่ายต้านรุกคืบยึดเมืองหลวงทหารพม่าจัดตั้งกองบัญชาการทัพภาคที่เมืองลอยก่อเมืองหลวงรัฐคาเรนีเพื่อเตรียมการป้องกันเมืองหลวงเนปิดอค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชาย2คนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512

0: 0894999909
1: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
6: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์ AM ขอนฮัลโหลวันวาน
1: มารายงานตัวเหมือนเดิมเพลงเพราะๆแบบนี้ที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีนะคะปังปอนอยู่กับคุณตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึงเวลานู้นเลยบ่าย 2:00 นค่ะพูดคุยทักทายกันมาได้เลยนะวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอากาศดีจังเลยมีลมเย็นๆเหมือนจะเป็นลมหนาวแล้วหรือเปล่านะคะพื้นที่ไหนวันนี้อากาศดีบ้างพูดคุยทักทายกันมาหน่อยนะคะวันนี้ที่อสมทจันทบุรีอากาศดีมากๆเลยคุณผู้ฟังมีแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยหรือว่าใครอยู่พื้นที่ไหนวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้นะคะส่วนพื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ปกติปังปอนก็เป็นกำลังใจให้อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆเข้ามานะคะพูดคุยมาได้เลยหลังไมเบอร์นี้เหมือนเดิม0394714444รอรับสายกันแบบสดๆตรงนี้เลยค่ะหรือจะส่งเป็นข้อความภาพบรรยากาศมาในวันนี้นะคะผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีได้เลยเบรกนี้ปอปอนเปิดเพลงเพราะไปหลายเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1เพลงของลาบานูน1เพลงของทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะคะแล้วก็มี1เพลงนี้ของปาล์มมี่ด้วยเดี๋ยวเบรกนี้ทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้ดีกว่า1เพลงของนิโคดอกไม้ที่ทำตกนะคะแล้วเดี๋ยวจบเพลงพักแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวมาเล่าให้ได้ฟังกันหลายเรื่องเลยค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตเอ็มขอดฮัลโหลวันวาน
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ดกรีนนิวส์
1: นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30 by 30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี 2030 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: 2เพลงเพราะๆของ2สาวคนนี้เลยทิ้งนะคะ1เพลงของแหม่มพัชราธิดานะคะก่อนหน้านั้นด้วยนะเจ็บนิดเดียว1เพลงของนิตยาบุญสูงเนินด้วยนะคะกลับมาอยู่กับปังปอในช่วงนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะก็มาย้อนวัยกันก็พูดคุยทักทายมาได้แต่ว่าในช่วงนี้ปังปอมีเรื่องราวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะกับวันณวมินทรมหาราชค่ะโดยทางด้านของเทศบาลเมืองเกาะขวางเขามีการกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่13ตุลาคมเชิญชวนทุกคนเลยนะคุณผู้ฟัง 6:30 น.ตอนเช้านะคะจะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่คลองพักเดียวรำไพประตูระบายน้ำกลางค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองพักเดียวรำไพด้วยนะคะส่วนในตอนเย็นค่ะ 4:30 น.นะคะจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆให้คุณได้ไปรับชมกันด้วยค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 19:30 น.เป็นต้นไปจะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ด้วยท่านไหนอยากจะไปร่วมกิจกรรมนิดนึงนะเรื่องของการแต่งกายค่ะเสื้อเหลืองติดเครื่องหมายไว้ทุกนะคะหรือว่าจะเป็นชุดจิตอาสาก็ได้ค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งตอนเช้า 6:30 น.ในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะไปร่วมกิจกรรมในช่วงตอนเย็นตั้งแต่ 4:30 น.ตอนเย็นได้เลยในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะที่คลองพักเดียวรำไพประตูระบายน้ำกลางนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เอามาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อาจจะย้อนวัยกันในช่วงนี้พูดคุยทักทายมาได้กับเพลงเก่าๆในดวงใจของคุณนะคะ
1: M-Cut Hello One One

0: พอดกรีนนิวส์
1: กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างพื้นที่ทรงวาดและคลองสานสำหรับโครงการนี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ส่งเสริมการเดินทางสีเขียวและสร้างระบบนิเวศการเดินเท้าที่ยั่งยืนปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบเรื่องของสิ่งคาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ1,000 ล้านบาทและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2573เพื่อเป็นสมบัติใหม่ของคนเมืองในระยะยาว
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 9:00
1: น. Mcord Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุเตือนระวังอากาศแปรปรวนถึงวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่างภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันพรุ่งนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: เรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพัทยาตั้งรับเรนบอมระดมเครื่องสูบน้ำแบ็คโฮประจำจุดจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมรายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1.9 แสนไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1.66 แสน60,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1.33 แสน 30,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999ID line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
10: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการคายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลใสแดงให้เป็นฟรุกโทสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
16: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
18: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
20: M-Cot New Jan.

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมศาสตร์และที่สำคัญเป็นการเพิ่มสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเปลี่ยนจากไอเดียหรือผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลสำหรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนวัตกรรมเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรและมาตรฐานที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้มาร่วมขับเคลื่อนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่จับต้องได้จริงด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่งเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคน

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: Epcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะและนี่คือรายการเพลงรักจะเพศสัตว์ค่ะมาแล้วนะคะกลับมาเจอท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะมีเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังด้วยเพลงที่เลือกมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ถูกใจไหมคะเขาบอกว่าถูกใจมากๆเลยค่ะถูกใจก็ฟังกันไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนำเสียงเพลงมาได้ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในส่วนของโลชั่นเพศสัตว์ค่ะเลือกแล้วเนาะเขาบอกว่าทุกครอบครัวทุกท่านเลือกโลชั่นเภสัชแล้วสบายอกสบายใจเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รู้จักของท่านผู้ฟังกันได้ทั่วถึงค่ะแอบถามนิดนึงนะคะว่ามีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมเวลาซื้อเสื้อตัวเก่งมาแล้วก็แอบเซ็กซี่โชว์ผิวอยู่คนเดียวอย่างชนิดที่เรียกว่าอุ๊ยไม่กล้าหยิบมาใส่หรอกเพราะว่าผิวของเราเนี่ยยังไงหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองเนี่ยปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราเลยนะคะได้เวลาเลิกซ่อนออร่ากันแล้วหยิบโลชั่นเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดเตรียมชุดตัวเก่งออกมาค่ะแล้วออกไปสาดแสงสว่างว่าให้โลกเห็นกันดีกว่าว่าเรามีผิวที่สวยสดใสนะคะวันนี้เลือกโลชั่นเภสัชค่ะหาซื้อโลชั่นเภสัชไปใช้กันได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างลับลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างลับลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์วันนี้ถ้าผู้ฟังให้กับไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะเรียกด้วยว่าเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมทุกสูตรเลยค่ะถ้าเราพูดถึงโลชั่นเภสัชเนี่ยโลชั่นคุณภาพที่บอกต่อกันมาปากต่อปากทุกบ้านต้องมีก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชนะคะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนถามว่าสูตรไหนดีตอบเลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริการีดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสีเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูสูตรอัลฟาอาบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิลเร่งดูแลผิวพรรณของคุณแบบคูณ2ต้องลองกันเลยนะคะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชทุกสีทุกสูตรเนี่ยได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างลับลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างลับลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังกันทุกท่านนะคะที่เลือกโลชั่นเภสัชค่ะเลือกหาซื้อไปใช้กันแล้วเนาะเลือกหาซื้อไปใช้กันแล้วทุกๆครอบครัวแล้วก็ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัพผิวสวยกันต่อเลยกับโลชั่นเภสัชนะคะนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วในเรื่องของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะเนียนใสขึ้นเห็นได้ชัดเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวนะคะทาบ่อยได้เท่าที่ต้องการเลยทาวนไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มเลยก็มั่นใจเกินร้อยชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่านะคะแล้วออกไปโชว์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าผิวของฉันสวยแล้วนะเพราะโลชั่นเภสัชผิวสวยต้องโชว์ค่ะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะสูตรคอลลาเจนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวหรือจะเป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งดูแลผิวพรรณของคุณแบบคูณ2ต้องลองเลยค่ะในส่วนของโลชั่นเภสัชนะคะหาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าได้ทั่วไปมีวางจำหน่ายได้ทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจะลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขมากๆวันนี้สวัสดี

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นสั่งเฝ้าระวังฝนใต้ 4-14 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรฟลอหรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
16: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
17: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
18: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
19: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงM-Cord ฮิวจันทร์

0: Green News
1: การมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับโครงการเมืองทองธานีเมืองอัจฉริยะมีชีวิตตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000 ไร่มีลักษณะเป็นเมืองผสมผสานใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและศูนย์แสดงการประชุมเมืองทองธานีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศที่ผสานการทำงานการดำรงชีวิตความบันเทิงการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแห่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Free News
1: ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันสถานการณ์แบบนี้บีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีความเสถียรและยั่งยืนจนนำมาสู่แนวความคิดสุดล้ำอย่างการนำมูลวัวมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐค้นพบว่าพลังงานจากมูลวัวจะมีความเสถียรใช้งานได้แบบต่อเนื่องต่างจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยก๊าซ RNG สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การใช้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงให้แก่ Data Center ที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้แบบราบรื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Rent Hill Dairy Farm ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้การชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายไปสู่การรองรับ Data Center ขนาดเล็กได้ทั่วประเทศนั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จากความร่วมมือของ10ภาคีสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของมรดกสีเขียวของแผ่นดินกับโครงการเสริมสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ถนนสายต้นไม้สวยของจังหวัดปราจีนบุรีระยะทาง 24.847 กิโลเมตรหรือประมาณ 312.5 ไร่โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 5,000 ต้นควบคู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมกว่า 1,000 ต้นภายใต้หลักวิชาการด้านวรรณศาสตร์และรุกขกรรมสมัยใหม่เพิ่มและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ถนนสายนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์สีเขียวที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
1: ์ M คอน Green News
2: มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกฎบัตรขยะอาหารไทยสมาคมผังเมืองไทยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศกล่าวถึงปัญหาขยะอาหารและมลภาวะในเมืองเป็นความท้าทายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือดังกล่าวมีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วทุกจังหวัดภาคอีสานมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหารการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบชีวมวลก๊าซชีวภาพพลังงานสะอาดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรเหลือใช้เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกด้วย
1: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ายสปรินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน10ถึง14ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปริวเวย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยยกบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา8นาฬิกามีปริมาณน้ำ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรเราลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรได้ระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเอ่อสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคนสำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ทุกท่านเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cot จันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะวันนี้เริ่มต้นกันไปด้วย2เพลงเพราะๆที่ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ Welcome to My Little Iceland นะคะผลงานเพลงเสียงร้องของศิลปินที่ชื่อว่าแพทริกนูโอนั่นเองค่ะเป็นศิลปินชาวสวิสนะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆอีก1เพลงค่ะแล้วก็เพลงแรกที่เข้ารายการไปก็คือ I Just Call to Say I Love You นะคะผลงานเพลงของ Stevie Wonder นั่นเองค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: วันนี้ทำไมรู้สึกว่าเปิดเพลงไป2เพลงแต่ว่ามันกำลังจะครึ่งชั่วโมงของรายการแล้วทำไมรู้สึกมันเร็วคะวันนี้รู้สึกเหมือนว่าเพิ่งจะ11โมงไปแป๊บๆหันมองนาฬิกาอีกทีเอ้าจะ11โมงครึ่งแล้วไม่ได้หิวข้าวใช่ไหมคะไม่ได้หิวนะคะยังไงเราก็เดี๋ยวอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันก่อนในชั่วโมงของ Soft Music Time จนถึงช่วงเที่ยงนะคะหรือว่าใครหิวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรค่ะเอาข้าวมานั่งกินไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะหวังว่าเพลงเพราะๆที่ส่งต่อถึงคุณผู้ฟังในวันนี้จะทำให้มื้อเที่ยงของคุณอร่อยขึ้นก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่หนักอกหนักใจกับการทำงานหรือเรื่องราวต่างๆก็ขอให้เพลงเพราะๆในวันนี้ส่งกำลังส่งพลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะเดี๋ยวยังมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันต่อเนื่องนะคะในชั่วโมงนี้มีหลายเพลงที่เตรียมไว้รออยู่แต่ว่าถ้าตอนนี้ใครที่ออกไปไหนมาไหนออกไปนอกบ้านแล้วต้องเจอกับปัญหาเรื่องของฝุ่นควันหรือว่ารู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักหายใจไม่สะดวกหายใจไม่โล่งเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวก็อาจจะรู้สึกแย่หน่อยนะคะแต่ว่าทุกปัญหาจะหมดไปได้ถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องฟอกอากาศคาชิว่ารุ่น IM 001ค่ะต้องบอกว่าคาชิว่า IM 001นี้นะคะเป็น

0: เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้คุณหายใจได้สบายขึ้นค่ะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เข้ามาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานจะช่วยกรองได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันจะปรับให้มันเบาระดับกลางหรือว่าแรงๆเลยก็ได้ค่ะตัวเครื่องยังมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะของอากาศแล้วก็อุณหภูมิดูได้ง่ายเลยนะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลแล้วก็มีโหมดนอนหลับด้วยทำงานแบบเงียบๆไม่รบกวนเวลาที่คุณกำลังนอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนก็สะดวกหมดเลยค่ะค่ะชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่หมดเลยนะคะที่สำคัญเขาใช้ไส้กรองระบบเฮปาด้วยช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะสนใจสั่งซื้อกันได้ตอนนี้เลยมีราคาโปรโมชั่นมาให้คุณด้วย 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกเอาไปเลยอีก1แผ่นค่ะสนใจนะคะก็โทรไปได้ด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์021143990 021143990นะคะมีค่าจะส่งแล้วก็รับประกันสินค้าอีก100บาทด้วยค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

If I Let You Go นะคะเพลงนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆของบอยแบนด์วง Westlife นั่นเองค่ะดีเจอ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงในชั่วโมงของ Soft Music Time ในวันนี้นะคะในเนื้อเพลงของเพลง If I Let You Go นะคะที่เขาบอกว่า But if I let you go I will never know ถ้าผมเนี่ยปล่อยคุณไปก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า Will I ever see you smiling back at me จะมีโอกาสได้เห็นคุณยิ้มตอบกลับมาอีกบ้างไหมนะคะเป็นเรื่องราวความเศร้าของหนุ่มๆที่จะตัดใจปล่อยมือจากสาวคนรักไปไม่ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคุณในชั่วโมงนี้นะคะอีกสัก20นาทีในช่วงท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่ารอบโลกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยวันนี้มีเรื่องราวที่แปลกๆดีจากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้หลังเพลงนี้ค่ะ

เล่ารอบโลกเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้มีเรื่องจากประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นค่ะเขามีวงดนตรีวงหนึ่งที่มีความพิเศษมีความแปลกไปจากวงดนตรีทั่วๆไปนะคะเพราะว่าสมาชิกของวงนี้ค่ะเป็นพระภิกษุนั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าทางพระของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนละนิกายกับทางประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเล่นดนตรีมีการขับขานบทสวดมนต์เป็นแบบออกมาเป็นเพลงกันได้นะคะสำหรับวงดนตรีที่มีสมาชิกเป็นพระ5รูปนี้นะคะก็จะมีการแต่งเพลงกันเองมีการร้องเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนทางศาสนามาให้แล้วก็เอามาขับร้องเป็นเพลงเนี้ยค่ะให้ทางประชาชนของเขาได้ฟังนะคะเพื่อเป้าหมายที่ทำเป็นวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่างๆออกมาผ่านบทเพลงเนี่ยนะคะเพราะว่าสมาชิกวงบอกว่าต้องการให้ผู้คนเนี่ยได้รู้สึกใกล้ชิดกับพระใกล้ชิดกับวัดมากขึ้นค่ะหัวหน้าวงของวงนี้นะคะท่านชื่อว่าซาซากิค่ะวัย50ปีแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดราคุอุนจิในเขตโอสุของเมืองนาโกย่าด้วยค่ะได้เริ่มก่อตั้งวงดนตรีพระนี้ขึ้นมานะคะตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553แล้วเพราะว่ามีสมาชิกของวงที่เป็นพระกันเนี่ยแหละค่ะต่างก็มีความหลงใหลในดนตรีเรียนดนตรีกันตั้งแต่ยังสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พอมาเป็นพระก็เลยได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นวงขึ้นมาแล้วก็มีการแสดงต่างๆร่วมกันในพิธีทางศาสนานะคะมีเพลงต้นฉบับของตัวเองที่แต่งกันเองร้องกันเองเนี่ยค่ะมีมากกว่า50เพลงเลยแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบของบทสวดต่างๆเนี่ยนะคะมีประมาณทั้งหมด400ครั้งในงานเทศกาลต่างๆของวัดแล้วก็ศาลเจ้าต่างๆในญี่ปุ่นด้วยค่ะสำหรับดนตรีของวงนี้นะคะมีหลากหลายสไตล์เลยแต่ว่ายังไงเนื้อหาเนี่ยท่านก็ยังบอกว่ายังยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาค่ะอย่างเช่นมีการมีเพลงที่กล่าวถึงคุณค่าของชีวิตแล้วก็ความตายแล้วก็ในระหว่างการแสดงเนี่ยค่ะก็จะมีการบรรยายสั้นๆเพื่ออธิบายคำสอนทางศาสนาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะซึ่งพอเป็นวงดนตรีที่แปลกแตกต่างไปจากที่ผ่านมานะคะก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างเหมือนกันในช่วงแรกๆนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของทางวัดเนี่ยค่ะก็มองว่า

0: พอจัดตั้งเป็นรูปแบบของวงดนตรีมีการถ่ายทอดเพลงออกมาแบบนี้นะคะก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มหันมาเข้าวัดแล้วก็มาชมการแสดงสดมาฟังธรรมในรูปแบบของการแสดงดนตรีมากขึ้นนะคะแม้ว่าสมาชิกวงจะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยมากๆเลยเพราะว่าแต่ละท่านก็มีงานมากมายนะคะแต่ว่าก็ยังพยายามรวมตัวกันเพื่อที่จะซ้อมแล้วก็ไปแสดงดนตรีเพื่อที่จะให้เป็นการถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาให้เข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเป้าหมายของวงนี้ก็คือว่าอยากจะให้ผู้คนที่เริ่มห่างเหินจากวัดแล้วก็ห่างเหินจากศาสนาเนี่ยกลับมาเข้าวัดกลับมาสนใจในศาสนามากขึ้นแล้วก็หวังว่าเพลงของพวกเขาจะนำชีวิตใหม่แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีๆมาสู่วัดวาอารามทั่วประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าประชาชนจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะคะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ันนี้หมดเวลาของ Soft Music Time กับ DJ อ้อมแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงเที่ยงนะคะทาง FM 95.25 อสมท.จันทบุรีค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: วงปราจีนบุรีฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังเริ่มเน่าสั่งผู้เกี่ยวข้องการอย่าตกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้ช่วง10วันอันตรายอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนแนวฝนเคลื่อนมาทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปหรือคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปช.ปพช.นะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือขันกั้นน้ำและใต้ขันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าขันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดี

0: ปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คขันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไปหมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยากรณ์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 นทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือโซนกทมตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยกบานระบายน้ำนะคะหรือสปินเวย์25เซนติเมตรร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง10ถึง14ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
0: เขื่อนขุนด่านครับยกบานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเมื่อเวลา 8:00 น.มีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่108.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

0: โดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนละรอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันไปครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทม.กันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99-100มิลลิเมตรรองลงมาธนบุรี70มิลลิเมตรจอมทองคลองเตย64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดตะบังนะคะขณะที่คลองลาดพร้าวระดับน้ำเอ่อสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
3: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่และก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนและก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนน

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสุกเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก้อนดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองการ์ดและก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่เสรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่เสรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงห์เปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติเหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
1: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะสิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วจะประสานกับรถทหารขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอร์รูมประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในพื้นที่หรือ

ไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลง

0: วมก็ต้องพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะคะว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงรายการเชฟกระทะประเทศไทยที่ผู้ชนะก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวด้วยหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนชัยแสงสสพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาและก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีหน้าหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะ

0: เป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะรักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
1: ฝ่ายนายชัยชนกจิตชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับสัตว์ในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะอยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดทรุดโทรมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรค National Rally ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจราจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำคลังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: AM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: M-COT Connect Application เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์

0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับหลังจากที่เกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆข่าวคราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจากอสมทส่วนกลางนะก็มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเรานะครับผมแล้วก็พบกับผมนะเอกจัญญวัฒน์พลพินิจครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
2: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าว
2: เช้าจันทร์ที่วันนี้วัน
1: อังคารค่ะ
2: อังคารสีชมพูวันที่6ตุลาคมนะครับก็มีอะไรพิเศษไหมฮะวันที่6ตุลาคมน้องบางปอน
1: พี่เอกมีไหมคะ
2: ก็จริงๆก็น่าจะมีหลายๆที่อยู่เหมือนกันเอ๊ะเรื่องพิเศษส่วนใหญ่หลายคนพอถ้าไปซื้อของบอกนะครับพิเศษหน่อยนะก็อาจจะได้เยอะขึ้นอะไรสำหรับแต่สำหรับบางที่พอพิเศษหน่อยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวฟังข่าวสักครู่แล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังนะฮะเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไทยหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ทั้งจันทบุรีของเรานะฮะระยองก็อ่วมหนัก
1: อ่วมหนักเลย
2: ชลบุรีบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันในตอนนี้นะกรุงเทพอาจจะค่อยๆคลี่คลายแต่ฉะเชิงเทรา
1: หลายจังหวัดด้วยค่ะ
2: ปราจีนแล้วก็โอ้โหโซนภาคกลางหนัก
1: แ
2: ต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือยังต้องเฝ้าระวังว่าในช่วงเนี้ยนะจะมีฝนตกลงมาอีกหรือไม่นะรวมถึงทั้งลมทั้งฝนด้วยเห็นมาบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็สร้างความเสียหายสำหรับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจกันครับและขอให้ภาวนานะฮะฝนอย่าตกหนักอย่าตกแรงเลยแล้วก็ขอให้นะเหตุการณ์ต่างๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับอ่ะวันนี้คุยข่าวชาวจันทร์ของเราน้องมังพรจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
1: วันนี้พาไปทำกิจกรรมจิตอาสากันหน่อยก็แล้วกันนะคะประชาสัมพันธ์เผื่อไว้เลยคุณผู้ฟังหลายท่านรู้อยู่แล้วนะคะ13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากจะมาร่วมกันทำจิตอาสาโดยเฉพาะในพื้นที่ของจันทบุรีค่ะโดยเทศบาลเมืองเกาะขวางนะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมค่ะหลายกิจกรรมกันเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะภาคเช้า6:30มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน10รูปด้วยค่ะที่คลองพักเดียวรำไพประตูระบายน้ำกลางเชื่อว่าหลายคนที่เดินทางกันไปทุกปีเลยในทุกๆวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วก็ช่วงสายๆ8โมงเป็นต้นไปค่ะทุกท่านสามารถมาร่วมเป็นจิตอาสากันได้เลยเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมนะคะจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคลองพักเดียวรำไพนั่นเองค่ะส่วนในภาคค่ำนะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา4:30ตอนเย็นค่ะจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้ทุ่มครึ่งค่ะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ด้วยนะคะที่พระองค์ท่านทรงสร้างคลองพักดีรำไพให้จังหวัดจันทบุรีต้องบอกเลยนะพี่เอกว่าปลอดภัยจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็ขอนิดนึงค่ะสำหรับท่านไหนที่เตรียมตัวจะมาในงานนี้นะคะสวมใส่แล้วก็แต่งกายให้เป็นโทนเดียวกันค่ะเสื้อสีเหลืองนะคะติดเครื่องหมายไว้ทุกด้วยค่ะหรือใครที่มีชุดจิตอาสานะคะสามารถสวมใส่มาร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วก็สามารถมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้า6:30หรือสะดวกในช่วงเย็นนะคะ4:30เป็นต้นไปก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่คลองพักดีรำไพประตูระบายน้ำกลางนั่นเองค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีของเราที่นะฮะในหลวงรัชกาลที่เกล้าเนี่ยคือทรงให้มีพระราชดำริให้สร้างคลองพักดีลำไผ่แล้วเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของนะการผันน้ำนะฮะแล้วก็การป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองจันทบุรีด้วยนะครับผมอ่ะจากนะกิจกรรมในวันที่13นะตุลาคมพาคุณผู้ฟังไปกันต่อนะสถานการณ์ในตอนนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะก็ยังได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียวนะครับทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทั้งภาครัฐเองก็ในตอนนี้มีข่าวคราวประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆท่านที่นะอาจจะได้รับผลกระทบนะเพื่อที่จะมาลงทะเบียนกันนะซึ่งในตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช

0: ช่วงที่เร่งยื่นคำร้องนะครับรับความช่วยเหลือแล้วก็เงินเยียวยาแน่นอนครับเวลาฟังนะฮะก็หลายๆคนอาจจะชื่นใจขึ้นนิดนึงนะแต่ความสูญเสียและเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายส่วนนี่มหาศาลเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นผลกระทบต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและก็เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมทางเทศบาลนะครับได้ประกาศให้ผู้ได้รับความเสียหายครับเร่งดำเนินการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยด่วนที่สุดนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมนะรวบรวมข้อมูลนะตรวจสอบความเสียหายแล้วก็อนุมัติเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสถานที่นะครับก็คือจุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับณนะจุดรับแจ้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับระยะเวลาก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันแล้วก็เวลาราชการนะครับหลักฐานต่างๆเตรียมให้พร้อมครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะรายละเอียดสำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมนะสำหรับเจ้าบ้านนะกรณีน้ำท่วมนะฮะบ้านเรือนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกดำเนินการได้2ช่องทางดังนี้1ช่องทางออนไลน์ครับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ทันทีนะฮะโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่2ครับยื่นเอกสารด้วยตนเองณจุดบริการประชาชนนะโปรดเตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้ามีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนนะที่ได้รับผลกระทบสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับกรณีน้ำท่วมพื้นที่นะฮะทางการเกษตรหรือว่าพืชสวนเนี่ยผู้ยื่นนะฮะผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยต้องเตรียมเอกสารนะไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณจุดรับคำร้องดังต่อไปนี้นะครับเอกสารต่างๆ1ครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้าน3สำเนาเอกสารแสดงความเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินถ้ามีนะฮะ4ครับรูปถ่ายสภาพน้ำท่วมสวนแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้น5สำเนาใบทะเบียนเกษตรกรถ้ามีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0985026766 0985026766นะครับก็สอบถามรายละเอียดไปกันได้นะครับ
1: บางพื้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่าใหม่แต่ว่าได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะคุณก็สามารถที่จะเตรียมเอกสารหลักฐานอย่างที่พี่เอกบอกเนี่ยค่ะเดินทางไปได้นะคะสำหรับการแจ้งความเสียหายจากภัยพิบัติด้านพืชค่ะสอบถามนะคะการช่วยเหลือหรือว่าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรก็เดินทางไปได้ในทุกๆที่นะคะของสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านคุณค่ะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรในตำบลในพื้นที่ของคุณก็ได้เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะมีช่องทางในการติดต่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่บางคนอาจจะถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงนี้ลงไปนะคะตรวจสอบว่าคุณมีความเสียหายแบบนั้นแบบนี้ถูกหลอกเนี่ยหลายรายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
0: ทุกวันเดี๋ยวมาเร็ว
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยค่ะไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปในเรื่องของการขอรับเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพที่เขาจะไปแอบอ้างความช่วยเหลือแบบนี้อย่าโอนเงินให้หน้างานเด็ดขาดนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยมี QR code โอนเงินมาได้เลยนะคะจะมีการดำเนินการต่างๆให้อันนี้ต้องระมัดระวังให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรากับมิจฉาชีพไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความช่วยเหลือต่างๆนะคะสามารถเดินทางไปได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านคุณหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้เลยค่ะส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อไปโดยตรงนะคะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้จดไว้ได้เลยค่ะ0393221 158นั่นเองค่ะ
0: ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเยอะมากหากินทุกวิถีทางทุกช่องทางบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่เว้น
1: ใช่ครับ
0: ฉะน
1: ั้
0: นก
1: ็
0: เรามาระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่เทศบาลตำบลแสลงนะครับผมโดยเฉพาะในตอนนี้นะฮะที่นี่ในส่วนงานนะฮะส่วนงานสวัสดิการสังคมเขาเปิดรับยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินนะฮะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับหลายท่านในตอนนี้ ก็ดีอกดีใจนะฮะจะได้รับตังค์กันละนะฮะในขณะเดียวกันหลายท่านก็

0: บอกว่าใจเย็นๆรอไว้ก่อนนะอายุยังไม่ถึงนะฮะแต่ในตอนนี้สำหรับท่านที่ถึงแล้วนะครับนะฮะก็เปิดนะรับยืนยันสิทธิ์นะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะประจำปีงบประมาณ2571นะครับผมทางนะตำบลเทศบาลตำบลสลักเองนะฮะก็จะดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับนะแล้วก็ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เอ๊ะทำไม60นี่พูดยากจัง เลขนี้นะถ้าเป็นหวยเนี่ยก็รู้สึก70ใช่ไหมที่ออกคราวนี้เป็น60นะครับอ่ะโดยเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2510นะครับถึงผู้ที่เกิดวันที่1กันยายน2511นะครับและผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ก็สามารถที่จะมายืนยันสิทธิ์ได้นะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงนะเดือนตุลาคม2569นะครับถึงกันยายน2570เลยทีเดียวนะครับนะสำนักงานเทศบาลตำบลแสลงที่งานสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ039480นะฮะ284-5นะครับหรือว่าจะเป็นนักพัฒนาชุมชน062นะ565-5879นะครับผมสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพนะครับก็คือมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะฮะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้นะฮะหรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนะครับผมฉะนั้นก็อย่าลืมเอกสารต่างๆนะครับหลักๆ ก็บัตรประจำตัวประชาชนนะสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมก็เตรียมให้พร้อมแล้วก็ไปยื่นกันได้นะครับผม
1: เพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะหลงลืมไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของน้ำท่วมอาจจะยังยุ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้น
0: อาจจะเจอหลายเรื่องนะฮะจนทำให้ลืมก็ได้นะครับ
1: สามารถไปกันได้นะคะยังอยู่ที่เทศบาลตำบลแสลงอันนี้เป็นการแจ้งเตือนหน่อยก็แล้วกันค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2570นะคะทางด้านงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลแสลงเปิดรับลงทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้พิการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่อาจจะมีผู้พิการอยู่ในบ้านแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยสามารถไปยื่นกันได้เลยนะคะเตรียมเอกสารไปให้พร้อมค่ะทั้งบัตรประจำตัวคนพิการทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆเตรียมไปให้พร้อมได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้ทุกวันเลยนะคะเว้นวันหยุดราชการค่ะก็ไปได้ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะคะแล้วก็ท่านไหนอาจจะไม่มั่นใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแบบไหนอย่างไรคุณติดต่อไปได้เลยค่ะที่งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาลตำบลแสลงนะคะเบอร์นี้จดไว้ก่อนได้เลยเผื่อวันไหนมีเวลาว่างก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะ039480284-5ค่ะหรืออีก1เบอร์นะคะติดต่อนักพัฒนาชุมชนโดยตรงค่ะที่เบอร์นี้0625655879นะคะ
0: ก็ประสานไปได้นะครับผมพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่ข่าวคราวนี้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังหลายท่านที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะครับก็มีประกาศเรื่องของการเก็บขนขยะของทางเทศบาลเองนะครับแน่นอนนะทุกอาคารบ้านเรือนเนี่ยแต่ละวันก็จะมีขยะปริมาณค่อนข้างจะมากยิ่งอยู่กันเยอะขยะอาจจะเยอะนะครับแต่ในการให้บริการของทางเทศบาลนะครับโดยเฉพาะรถเก็บขยะนะที่จะไปทำการจัดเก็บเนี่ยก็บางครั้งบางท่านอาจจะเอ๊ะขยะเต็มแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่เต็มเอ๊ะรถจะมาช่วงไหนบ้างทางเทศบาลเองก็มีการประกาศนะการเก็บขนขยะนะรถเก็บขยะนะครับจะให้บริการเก็บขยะในช่วงเวลา 4:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะครับฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโปรดใส่ขยะในถุงดำนะฮะรัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ที่บริเวณหน้าบ้านในช่วงเวลาที่รถเก็บขยะออกให้บริการ

0: ครับในขณะเดียวกันนะฮะวันอาทิตย์ครับนะเผื่อบางท่านอยู่บ้านแล้วทำไมไม่เห็นมาเก็บขยะเลยวันอาทิตย์เนี่ยงดเก็บขยะนะครับวันอาทิตย์เนี่ยงดนะทุกวันอาทิตย์ครับเนื่องจากบ่อขยะไม่เปิดให้บริการแล้วก็เป็นวันหยุดของพนักงานเก็บขยะด้วยฉะนั้นนะฮะหยุด1วันเฉพาะวันอาทิตย์ครับอย่าลืมนะฮะวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เนี่ยนะฮะก็ไปเก็บขยะนะฮะตามหน้าบ้านของท่านปกติแต่ในกรณีที่บางบ้านเนี่ยอาจจะมีขยะชิ้นใหญ่นะฮะเป็นขยะชิ้นใหญ่อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้หรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างก็โปรดนะเขียนคำร้องนะในวันแล้วก็เวลาราชการเพื่อที่จะให้ไปจัดเก็บกันได้ทางเทศบาลเองก็ยินดีบริการนะครับรวมไปถึงการช่วยกันรักษานะบริเวณพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านพื้นที่ใกล้เคียงของท่านให้สะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็เป็นข่าวคราวนะฮะที่ฝากประกาศมาจากทางด้านของเทศบาลเมืองจันทนิมิตนะครับผม
1: ค่ะคุณผู้ฟังมาร่วมเป็นจิตอาสามาบริจาคเลือดกันนะคะถวายเป็นพระราชกุศลค่ะวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกันบริจาคเลือดอย่างที่บอกไปนะคะเนื่องในวันปิยมหาราชแล้วก็วันนวมินทรมหาราชแล้วก็เดือนตุลาคมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่หลายคนอยากจะร่วมเป็นจิตอาสากันนะคะโดยทางด้านของโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะทั้งที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมถึงที่เซ็นทรัลจันทบุรีด้วยใครสะดวกที่ไหนคุณสามารถเดินทางไปบริจาคเลือดกันได้เลยในวันที่13ตุลาคมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ในทุกๆวันเลยค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่13ตุลาคมนะคะก็จะเป็นการถวายพระราชกุศล นั่นเองค่ะท่านไหนสนใจเดินทางไปได้ทั้ง2ที่อย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ย 8:00นครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะหรือท่านไหนเดินทางไปช้อปปิ้งกันแล้วแล้วก็อยากจะแวะบริจาคเลือดที่เซ็นทรัลนะคะเขาเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะคะท่านไหนไม่มั่นใจอยากจะร่วมบริจาคเลือดนะคะไม่มั่นใจว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะที่คลังเลือดของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0393196166นะคะหรืออีกเบอร์นึง0393196666นั่นเองค่ะ
0: น้องปังปอนรู้จักปูแป้นไหม
1: รู้จักปูแป้นอร่อยค่ะ
0: หมายว่าชอบทานเคยทาน
1: นะคะ
0: วิธีทำรับประทานนี่เขาทำยังไงส่วนใหญ
1: ่ก็หลายคนก็เอาไปดองน้ำปลาค่ะพี่
0: อ๋อดองน้ำปลา
1: แค่นั้นก็คืออร่อยแล้ว
0: บาง
1: ค
0: น
1: ก็มาทำยำแล้วแต่ชอบเลยค่ะจะกินดองน้ำปลาแล้วก็กินกันแบบสดๆอย่างนั้นเลยหรือจะไปใส่ส้มตำก็ได้เอามาทำเป็นยำก็ได้หลายคนรู้นะคะว่ามีรสชาติที่อร่อย
0: พูดถึงส้มตำพูดถึงดองนะฮะน้ำลายสอเลยทีเดียวอ่ะพาคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมในตอนนี้ไปกันที่เทศบาลตำบลเกวียนหักอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับเขามีกิจกรรมดีๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าปลายฝนต้นหนาวใช่ไหม
1: เมื่อเช้าก็มีลมเย็นๆนะคะพี่เอก
0: อ่าใช่ใช่อากาศเย็นแล้วก็กลางคืนนี่นอนสบายไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีเดียวเขาก็เชิญชวนนะทุกๆคนเที่ยวนะไปเที่ยวนะชมบรรยากาศภายในพื้นที่ของอำเภอคลุงนะฮะที่ทางเทศบาลตำบลเกวียนหักในตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะเที่ยวงานเทศกาลดูปูแป้นนะชื่นชมธรรมชาติครั้งที่18แล้วนะฮะที่เขามีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องประจำปี2569ก็แน่นอนนะพูดถึงเวลาไปสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความสุขสบายใจแล้วก็ยิ่งอย่างเรื่องของปูแป้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงนึงในช่วงนี้ใช่ไหมที่มันจะมาเยอะเหรอ
1: มาค่ะช่วงนี้แหละค่ะปลายเดือนตุลาค
0: ม
1: เขาจะมากันเยอะมากๆเวลาไปตักไปครอบครัวเนี่ยนะคะสนุกสนานเฮฮามากๆเลย
0: มันจะมาจากแถวไหนฮะน้องปอน
1: ก็หลายคน
0: หรือมันตามป่าชายเลนหรือว่า
1: เขาจะต้องไปที่เกวียนหักเขาก็จะมีเทศกาลในการตักปูแป้นนะคะ
0: ต้องตักในน้ำ
1: ต้องตักในน้ำค่ะเพราะว่าน้องปูจะว่ายน้ำอยู่แล้วก็เขาจะมีที่ให้เราตักอะค่ะ
0: มีกระชอนใช่ไหม
1: หรือตักขึ้นมาสนุกสนานค่ะ
0: ซึ่งต่างกับแถวอีสานเพราะว่าถ้าเป็นอีสานเนี่ยคือเวลาไปจับปูไปขุดปูเขาต้องไปขุดตามท้องนา
1: ในโคลนใช่ไหมคะ
0: ปูก็จะอยู่ในรูขุดไปขุดมาได้ทั้งปูได้ทั้งกบหรือว่าได้ทั้งงูอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: แต่ที่เกวียนหักนะไปงานนี้รับรองได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งบรรยากาศนะครับสำหรับการนะเที่ยวงานเทศกาลดูปูแป้นนะชื่นชมธรรมชาติครั้งที่18งานเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นะครับณบริเวณท่าเทียบเรือ

0: 2ตำบลเกวียนหักโดยเทศบาลตำบลเกวียนหักนะครับก็ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกวียนหักนะฮะฉะนั้นยังไงใครที่ฟังแล้วเนี่ยมีความสนใจเพราะเห็นรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ต้องจองนะคะพี่เอกเพราะว่าบางคนอยากจะไปบางคนเนี่ยไปไม่ทันนะคะ
0: ไม่จองไม่ได้ใช่ไหม
1: ต้องจองนะคะ
0: คือเพราะทุกคนไปเยอะ
1: ใช่ค่ะก็จะได้จัดคิวถูกนะคะไม่งั้นโอ้โหคนนี้ก็อยากจะไปตักปูแป้นกันเหลือเกิน
0: ฉะนั้นถ้าจะจองนะครับจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยในตอนนี้นะครับผม039493194นะ039493194งานเขา27ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับผมนะบริเวณท่าเทียบเรือหมู่2ตำบลเกวียนหักนะหลายๆคนก็คือไปทำคอนเทนต์ไปเซลฟี
1: ่
0: ไปเที่ยวเฉยได้ไม่ได้ก็คืออ
1: ย่างน้อยก็ต้องมีคอนเทนต
0: ์มีภาพว่ามาแล้วนะมาแล้วนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่1ปีมี1ครั้งใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พูดถึงปูแป้นเนี่ยใช้ตัวเล็กๆนะแบนๆใช่ไหมฮะ
1: แบนๆเอาไปดองน้ำปลานะคะบางคนเนี่ยก็เอามายำเป็นกับแกล้ม
0: เพราะพี่เอกยังไม่เคยไป
1: แต่
0: เคยเห็นแล้วแหละเพราะว่านะเห็นหลายๆคนเอาเป็นแบบน่าจะไปดองบางคนดองเสร็จปุ๊บไปใส่ส้มตำนะเหมือนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกน่าจะเป็นปูแป้นพูดมาน้ำลายสอตามเลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสุภาพบุรุษหรือว่าจะเป็นนะท่านชายทั้งหลายเนี่ยเนี่ยชอบเอาไปให้คุณภรรยาคุณแม่บ้านก็คือไปชุบแป้งทอดนะเมนูอร่อยๆทานกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยกันนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนกันครับกับบรรยากาศของเทศกาลดีๆนะฮะ
1: วันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกข่าวสารค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะส่งข่าวสารฝากมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยค่ะฝากเป็นจดหมายข่าวมาก็ได้นะคะส่งมาได้เลยค่ะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีกิ้งกลางมาเบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446นั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการนะฮะในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าว
0: เช้าจันทร์ซึ่งก็จะมีผมชัญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปองปอนสัจจีรัตน์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องปองปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วผมมารับช่วงต่อในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปในภาคบันเทิงสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตรึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อสสไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองทางนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากจอชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปินเซิร์ฟขี่ม้ายูยิสูและยูโดโดยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับ1ของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุ

0: ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ฮอตฟรีนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พี่เอ้าร้องเลยพี่น้อยนี่อ่ะ
1: เอ็มคอร์ดกรีนนิวส
2: ์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990
3: God

0: Free News จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มคอร์ดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ฮอตกรีนนิวส์ชุมชนริมคลองหน้ามองหน้าอยู่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
1: เอ็มคอตกรีนนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: กรีนนิวส
1: ์สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย
1: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต

0: Girls สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

นับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทร์รุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตบัดดี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีที่ขาดดันบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูปอนซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูปอนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูปอนไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูปอนโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนน

0: ไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลาย

0: ที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
1: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

บรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามีลมพัดเย็นๆนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ริมทะเลมองคลื่นมองหาดทรายสวยๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆฮะในตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแถวชายทะเลเนี่ยนะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวกันหน่อยก็แล้วกันฟากฟ้านะฮะฝากฟ้าทะเลฝันนะครับเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายครับแล้วก่อนหน้านั้นเสียงคลื่นยังเหมือนเดิม2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสูงของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ไกลๆนะฮะก็ยังติดตามกันได้กับเราทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชันMCOT Connect นะฮะแล้วคลิกมาที่นะจันทบุรีด้วยนะครับนะก็ถึงจะได้ยินเสียงกันคลิกไปที่อื่นเดี๋ยวไม่ได้ยินกันวันนี้วันอังคารนะฮะก็เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านแล้วก็อากาศอาจจะร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่หลายจุดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะเรื่องของนะเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะที่อาจจะตกนะแต่ภาพรวมในตอนนี้ทางภาคกลางภาคเหนือนะก็หลายจังหวัดหรือว่าจะเป็นภาคอีสานนะครับของเราอาจจะเบาๆนะเบาๆแต่ถ้าเกิดจะตกจริงๆก็ไม่อยากให้ตกหนักนะเพราะหลายๆคนเพิ่งกำลังนะฟื้นตัวบางท่านยังไม่ฟื้นเลยตอนนี้บางท่านก็โอ้โหนะสถานการณ์ความสูญเสียกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวภาคกลางในตอนนี้ยังจมนะยังเป็นทะเลกันอยู่เลยทีเดียวเป็นกำลังใจกันและขอให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอวินเพื่อคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ช่องทาง

ของการสื่อสารและช่วยผมเพิ่มเติมนะสำหรับเพลงสตริงเก่าสำหรับช่วงนี้นะฮะ0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทางเมสเจอร์เพจอสมทจันทบุรีก็ยินดีนะครับ

พลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังไพเราะแล้วก็จับใจกินใจแล้วเป็นเพลงที่หลายคนนั้นชอบร้องเวลาไปงานเลี้ยงด้วยต้นสุชาชวังกูลครับกับเพลงนี้ใจรักเมื่อเช้านี้ยังฟังเสียงพี่ต้นนะในช่วง Good Morning ASEAN เวลา 7:00 นถึง 7:30 นาทีนะครับผมก็เป็นก็ต้องบอกว่าดีเจพิเศษนะของอสมทส่วนกลางด้วยแล้วก็ลิงก์สัญญาในช่วงภาคเช้ากันนะทั่วประเทศนะครับใจรักครับและก่อนหน้านั้นเงารักก็ถือว่าเป็นศิลปินสองท่านที่นะยังอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความทรงจำแล้วก็ยังมีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตนะอย่างพี่ต้อมเนี่ยก็ยังเดินสายรับงานพบปะนะกับบรรดาแฟนเพลงกันนะอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเลือกรับนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเจอเรื่องของสุขภาพบ้างการเดินทางบ้างงานอะไรต่างๆนานาบ้างนะครับผมแต่ก็ยังนะมีงานนะที่ได้เจอนะกับ FC แล้วก็แฟนรายการนะแฟนเพลงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับศิลปินนะฮะที่เป็นไอดอลของใครหลายคนนะครับต้อมเรนโบว์นะครับนะพี่ต้อมพี่ปุ้ยจิตสดานะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็สักครู่ก็มีสายเพิ่มเติมเข้ามาช่วยผมแนะนำเพลงเข้าสู่รายการที่0394714444นะครับบอกว่าอยากฟังอริสมันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเห็นว่าวันนี้หวานปุ๋ยมังคุดใช่ไหมวันนี้หวานเสร็จหรือยัง ฟังถามเพลงนี้มานะทัดทานขอบคุณดังแม่ก็แล้วกันนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายว่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงนะครับจากคลองนารายรายการจากจันทบุรีแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับ

0: งคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ M คอจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ้องของปราโมชวิเลปานะนะสำหรับเพลงนี้ครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าส่วนก่อนนั้นอยากให้รู้ว่าเหงาเจเจตรินวัฒนศิลป์สองเพลงต่อเนื่องกันไปอีกกันในช่วงครึ่งหลังนะครับเอ็มคอร์ดจันทร์ 98.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้และขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความแล้วก็ช่วยผมเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักนะฮะก็จะเป็น0394714444นะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
0: หนึ่งข้อความฝากทำเพลงนี้มานะครับเทลเทียนพรหมินวิชามาน
2: Your request
0: แต่ละคนก็อาจจะมีวิชาส่วนตัวนะครับวิชาสะเดาะเคราะห์วิชาสะเดาะกุญแจแต่สำหรับบางคนมีวิชามาน เรื่องของเพลงเทลเทียนพรหมินครับวิชามาน

ขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับวิชามานเทวเทียนพรหมินครับพูดถึงวิชามานเห็นข่าวที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพทั้งหลายที่พยายามใช้กลยุทธ์ในการที่จะหลอกให้หลายๆคนเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินหลอกให้โอนเงินนะฮะแล้วก็บอกจะไปตรวจสอบล่าสุดเด็กนักศึกษาแต่รู้สึกว่ามีเงินฝากเยอะมากนะก็คงจะเป็นลูกเศรษฐีนะลูกคนรวยไปถอนตังค์นะให้กับมิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหถึง2รอบเลยทีเดียว2ล้านกว่าบาทนะล้าน2กับล้าน3นะก็ธนาคารเห็นผิดปกติก็เลยแกล้งนะเลยแจ้งไม่ได้แกล้งเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะฮะโอ้โหซ้อนแผนจับกุมได้ครับนั่นคือคนที่แทนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถในช่องทางทำมาหากินที่ถูกต้องสุจริตนะให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตัวเองสุดท้ายนะมาใช้ในช่องทางที่มันผิดกฎหมายแล้วเป็นมิจฉาชีพก็ถูกจับกุมได้ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่นี้มันมีเยอะเลยนะฮะและหลายเคสเอี่ยวกับจีนเทามาอยู่ประเทศเขาไปอยู่ประเทศไหนก็ตามนะก็จะมีคนแน่นอนฮะเยอะแยะมากมายครับนะคนจีนหลายคนก็เป็นคนดีมาทำธุรกิจนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ในคนจีนนะที่เป็นจีนเทาอีกหลายคนมาแล้วโอ้โหเหมือนกับนะแตกรังจากเขมรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหลบๆซ่อนๆแล้วมาตั้งเป็นขบวนการในประเทศไทยอีกหรือว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวนั่นคือนะจีนดีๆก็มีนะจีนชั่วๆที่เป็นจีนเทาอะไรต่างๆก็เพียบเหมือนกันเหมือนกับคนไทยเรานี่แหละแล้วคนไทยก็ร่วมไม้ร่วมมือด้วยนะเพราะผลประโยชน์นะฮะซึ่งไม่ใช่แค่นี้มันมีหลายอย่างหลายเคสไม่ว่าจะเป็นในขณะที่หลายคนเนี่ยเกษียณอายุราชการก็พยายามหลอกลวงนะแล้วก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะขนาดเรื่องของพี่น้องประชาชนถูกน้ำ

่วมได้รับความเดือดร้อนหลายคนก็ยังหาช่องทางนะในการทำมาหากินนะเอารัดเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนอีกนะนั่นคือสังคมของเราก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับคนดีๆก็เยอะฮะคนดีๆมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ในขณะคนไม่ดีคนชั่วๆทั้งหลายมันก็มีอีกเยอะเหมือนกันนะครับผมต้องดูแลตัวเองอย่างดีเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

อที่อีกหนึ่งเพลงเก่ากับร็อกเกอร์สาวของเมืองไทยที่ยังอยู่ในใจของทุกๆคนนั้นตลอดกาลเลยทีเดียวสำหรับคนนี้แหวนทิติมาสุทธสันธรเรามีเราครับ

0: ดีๆจากคนที่รู้ใจก็พร้อมที่จะจับมือกันเดินฝ่าฟันแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะครับ
1: MCOT Hit 111
0: เดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ลูกทุ่งนะครับ

0: า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยฝนตกกระจายทั่วประเทศหนักถึงหนักมาก 10-13 ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองกาญยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปส.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง
1: สิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศชมเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มต รงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เราไม่เปิดใจไม่ชอบใครไม่รักใครเนี่ยไม่เปิดใจไม่ชอบเลยนะฮะแต่เวลานะฮะที่จะเจอคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่เนี่ยก็ยอมฮะยอมเปิดใจแล้วก็รักจริงแม้ว่าเขาจะเป็นคนนะเดินหน้าเข้ามาแล้วผลสุดท้ายก็ยอมเปิดใจแต่นะฮะก็ต้องดูว่าเขาจะเปิดใจกับเราด้วยความรู้สึกที่จริงแท้แค่ไหนด้วยนะฮะเพราะพี่รักจริง1 BK Band รู้สึกว่าจะเป็นศิลปินนะฮะหน้าใหม่ มาแรงในตอนนี้นะจากจันทบุรีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าไม่เคยได้เที่ยวสถานบันเทิงไงคือถ้าไปตามภูเขาลำนาวไพวัดวาอารามนี่ใช่ฮะสำหรับมิสเตอร์เอกก่อนหน้านั้นพอได้เสียครับน้องดิบคิตตี้ครับอีกหนึ่งเพลงที่กระแสก็มาแรงมากในตอนนี้บรรยากาศในชั่วโมงที่2ครับหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ M Cut จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับบ๊ายบายกับช่วงเวลาของการทำงานหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังนะครับ

จะออกมาเที่ยวเนี่ยฮะเป็นเรื่องธรรมดาขับบาร์สถานบันเทิงต่างๆคนที่มาเที่ยวก็เยอะแยะมากมายทั้งหญิงทั้งชายหลายคนก็มาเที่ยวเพื่อผ่อนคลายครับบางคนก็มาเพราะอกหักฮะแฟนทิ้งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะแฟนตามมาโอ้โหยุ่งอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นมีแฟนแล้วอย่ามาสิงตาน้อยใส่การเด้อเดี๋ยวตกหลุมรักเนี่ยยุ่งเลยนะฮะไอ้ยุ่งตอนที่หนักกว่าเดิมก็คือตอนที่นะฮะแฟนเธอตามมานี่แหละและนี่คืออีทปงลางสะออนนะครับกับเสียงตาน้อยผลท้ายเพลงนี้กับละหมาดอารมณ์เดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นตามหาของไม้เมืองใช่ไหมฮะแล้วก็โกดำด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเล่นให้ฟังนะครับ

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

พลงต่อเนื่องนะครับผมเวลาฟังเราก็อินนะฮะเวลาคิดตามเนี่ยโหบางครั้งบางคราบางคนนี่อยากจะเป็นตัวถ้าเกิดมี MV ใช่ไหมเหมือนใน YouTube เนี่ยบางคนก็อยากจะเป็นพระเอกบางคนก็อยากเป็นนางเอกหรือว่าบางคนก็อยากจะเป็นตัวประกอบอะไรทำนองนี้ไม้เมืองกับเพลงตามหาครับหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาเส้นทางแต่ละคนนะฮะการเดินทางของชีวิตที่มีโอกาสได้เจอสำหรับคนพิเศษเนี่ยคนที่ใช่บางคนก็เจอเร็วฮะบางคนก็เจอช้าบางคนก็พยายามหายังไงก็ไม่เจอบางคนอาจจะเจอเยอะด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามากับเพลงตามหาไม้เมืองแล้วก็ตามด้วยโกดัมกับอีกหนึ่งเรื่องของความรักนะครับของทั้งคู่ที่อยู่คู่กันเอาเป็นว่ายังไงขอบคุณมากมากกันแล้วกันสำหรับทุกเพลงนะยังมีเพลงรักแท้ไม่แค่เหตุผลด้วยนะครับผมก็ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444แล้วก็สักครู่นี้จากมะขามนะครับแฟนรายการจากมะขามบอกว่าในตอนนี้ก็เหมือนกำลังตั้งเขาเนี่ยตั้งเขากำลังจะตกนะแล้วก็ผมมองไปทางมะขามนี่โอ้โหคลึ้มเลยทีเดียวนะฮะคลึ้มเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานเห็นบอกว่าตกหนักด้วยนะครับฉะนั้นยังไงก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและฝากถามเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของไผ่พงศธรเข้ามาขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันอ่ะมีบางคนบอกว่าหนูชอบอะไรนะหนูไม่ชอบเป็นนางเอกค่ะหนูชอบเป็นนางร้ายนะฮะชอบเป็นนางร้ายเนี่ยไม่ชอบเป็นนางเอกนะฮะนางร้ายนะบทหน้าตาของเธอเนี่ยจะเหี้ยมโหดนะครับบางทีเธอปากของเธอก็จะแดงแจ๋เลยทีเดียวบางครั้งนะฮะบทของนางร้ายนอกจากแดงแจ๋แล้วไม่พอนะฮะมีสีแดงๆย้อยไหลมาด้วยนะครับในมือของเธอก็มีนะฮะไส้ไก่ไส้เป็ดไม่ใช่นั่นปอบหยิบแล้ว ปอบหยิบนี่ถ้าเป็นเรื่องนะสมัยก่อนนะดูบ้านผีปอบตั้งแต่ภาคหนึ่งจนภาค11ภาค12เลยทีเดียวก็สนุกดีฮะเวลาพูดถึงนางร้ายก็ตาโอ้โหขมิงขวางตาเหมือนนะจะถลนออกมาอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นคือปากเนี่ยโอ้โหเวลาพูดกับใครด่าใครนี่สุดยอดเลยทีเดียวแต่สำหรับนางเอกคุณพี่คะวันนี้นัตตลีไม่สบายค่ะพอนางร้ายมาก็จะแป้นๆเลยทีเดียวนี่เธออย่างนั้นอย่างนี้เธออย่างนี้อย่างนั้นจะไปละครแล้วหลายๆคนผมเชื่อเลยแฟนรายการน่าจะเกิดทันแล้วก็เคยฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะลีลิกานนท์คณะเกตทิพย์นะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคณะเกตทิพย์ขอนำท่านเข้าสู่ละครเรื่องดาวพระศุกร์นี่นะพอดาวพระศุกร์หลายคนก็นึกถึงพี่ภาคใช่ไหมฮะนะพี่ภาคก็ต้องบอกว่ายาวนานนะ30กว่าปีเลยทีเดียวนะบางท่านอาจจะเป็นวัยสาวอะไรเงี้ยบางท่านอาจจะช่วงนั้นกำลังหวานแหววกับนะกับแฟนนะฮะบางคนก็อาจจะมีหนุ่มๆ มารุมจีบนะหรือว่าบางคนก็รุมจีบหนุ่มๆก็มีเหมือนกันเอาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็ทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะฮะจริงๆนี่ผมตั้งใจว่าเห็นมีเนื่องจากว่าจะพูดถึงโครงการดีๆของอสมทจันทบุรีของเราหน่อยนะฮะเพราะว่าวันที่13พฤศจิกายนนะครับเดือนหน้าเดือนนี้ตุลาเนาะตุลาแล้วก็พฤศจิกาก็อสมทจันทบุรีนะครับผมทำกิจกรรมดีๆนะครับโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบสิ่งของให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดเสม็ดงามนะครับโรงเรียนวัดเสม็ดงามอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรีนี่แหละนะครับผมซึ่งก็จะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆเดี๋ยวตอนนี้กำลังนะฮะทุกคนนะฮะคือซาวเสียงกันอยู่ว่าน้องๆชอบแบบไหนชอบนะฮะเป็นพิซซ่าเหมือนปีที่แล้วโอ้โหเลี้ยงพิซซ่าด้วยเด็กๆได้ห่อกับนะเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกันเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีนักเก็ตนะหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็จะมีหลักๆนะครับโดยเฉพาะก็หลากหลายเมนู

นูนะครับเราก็จะไม่ทำเมนูที่มันตรงกับโรงเรียนนะก็จะถามโรงเรียนว่าปกติโรงเรียนเลี้ยงมื้อกลางวันเนี่ยเมนูอะไรนะแล้วเด็กๆชอบแบบไหนนะก็จะถามก็นะฮะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมฉะนั้นท่านใดถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆในโครงการของเราก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยสิ่งของอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะทั้งนะกิจกรรมแล้วก็นะในส่วนของงานโฆษณาด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประสานเข้ามาติดต่อมาได้นะครับผมนะที่039-471-446นะฮะ039-471-446และท่านใดว่างนะก็เรียนเชิญไปด้วยกันนะไปมอบสิ่งของไปมอบบางท่านก็อยากมอบเป็นทุนการศึกษาเหมือนกับปีที่แล้วนะอยู่ระยองบอกมอบทุนการศึกษา 2,000 นะฮะก็มอบให้กับโรงเรียนไปมีท่านหนึ่งก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ว่าจะเป็นที่ตราดนะครับผมหรือว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมสมทบมาก็ขอบคุณมากๆกับนะฮะกับกิจกรรมดีๆที่ปีนี้เราก็จัดต่อเนื่องทุกๆปีครับนะฮะเพื่อยังไงคือเรามองว่าอนาคตของประเทศชาติก็อยู่ที่เยาวชนนะฮะอยู่ที่เด็กๆนะที่เราจะช่วยกันแต่งแต้มเติมเต็มสิ่งดีๆให้พวกเขาแล้วก็นะให้พวกเขารู้สึกว่านะไม่ถูกทอดทิ้งอะไรต่างมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้รับสิ่งดีที่ดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญครับผมนะวันที่13พฤศจิกายนนะครับนะมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ตามกำลังศรัทธาครับนะ039-471-446นะครับประสานได้นะครับผม

0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444รักแท้ไม่แค่เหตุผลนะครับเห็นบอกว่าทางภูเก็ตนะฮะตกแล้วก็ท่วมแล้วก็ระบายไปรอบหนึ่งแล้วว่ายังไงนะครับผมเอาไปว่ายังไงก็เวลาน้ำมันขังอะไรต่างๆเรามาระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนนะครับของเราเองนะครับเวลามันท่วมนะเวลาน้ำท่วมนี่มันก็ต่างกันเนาะบางพื้นที่ท่วมเยอะมากนะก็เป็นห่วงเป็นใยกันอย่างในตอนนี้พี่น้องแถวปราจีนบุรีหรือว่าจะเป็นฉะเชิงเทราแล้วก็ภาคกลางโอ้หลายจังหวัดอ่วมเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคือฟังต่ออีก1ชั่วโมงกับเพลงลูกทุ่งเพลาะๆอสมทจันทบุรี M-Cot 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัย

0: เร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปันนะเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
12: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
13: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้าน

0: เราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ครอบครัวก็สุขสบายแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเหมือนกับมีคนที่ถูกลอตเตอรี่9 ล้าน12ล้าน2ใบนะผ่านไป3ปีเกลี้ยงนะอีกคนหนึ่งนะก็คือขยันทำมาหากินนะเพียงแค่เก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยผ่านไปนะฮะ10ปีอย่างน้อยก็มีเงินสดในบัญชีล้าน2ล้านเห็นไหมขนาดขอทานคุณลุงท่านหนึ่งคุณตาท่านหนึ่งที่เป็นขอทานนะเก็บไปเก็บมามีเงินล้านนะแล้วหลังจากนั้นเอาเงินล้านไปบริจาคนะฮะเพื่อทำนุบำรุงศาสนาหรือว่าไปบริจาคโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะในการสร้างนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหลังจากที่สักครู่ครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่3 M ขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกกับมาอยู่กันในช่วงบ่ายเย็นๆที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเพิ่งเลิกงานขับรถออกจากสำนักงานนะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ในขณะเดียวกันในตอนนี้รู้สึกว่าเมฆขลากับรามสูตรนี่โอ้โหนะกำลังรอแก้วกันอยู่แล้วก็เสียงคำรามอาจจะตกแล้วหลายจุดนะฮะบางพื้นที่บางจุดอาจจะยังไม่ตกแต่กำลังจะตกนะครับ

0: กันในช่วงบ่ายๆเย็นๆช่วงเวลาของการเลิกงานนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้ตามคำขอหนึ่งก็ความช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: อีกหนึ่งเพลงเพราะจากณัฐกิตติสารนะครับในนามของเดอะเพิร์ลสายลมแห่งการรอคอยมอบเพลงรองใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

สายลมแห่งการรอคอยนะครับเดอะเพิร์ครับนัทกิติสารหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณแม่ก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจกลับไปบางคนอาจจะเฝ้ารอนะฮะคนที่รักแล้วคิดถึงสำหรับบางคนก็เฝ้ารอสำหรับการเจอหน้าเจอตาบางคนก็รักกันแต่งงานอยู่กินด้วยกันแต่นะผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่อาจจะทำงานไกลๆนะฮะนานๆเจอกันทีก็รอคอยวันที่จะกลับมาได้เจอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงครึ่งหลังยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังทยอยส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากก็แล้วกันนะครับผมถึงท้ายเพลงนี้กับชีวิตที่เหลืออยู่ขอสู้เพื่อเธอสมมาตรราชสีมา1ข้อความที่ถามมาที่0394714444นะครับ

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ลาที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะครับยิ่งนานวันเนี่ยบางคนก็คิดถึงเนี่ยแต่สำหรับบางคนโหเฉยๆฮะบางคนก็นะอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับบางคนก็อาการจะเหมือนกับเพลงนี้คิดถึงใจจะขาดชัยโยธนวัฒน์นะฮะส่วนก่อนหน้านั้นพบเธอที่จีทบุรันจันทบุรี2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายๆเย็นๆแล้วก็ในขณะเดียวกันฟ้าก็คำรามอยู่ตลอดเวลานะฮะรามมาสวนกับเมฆคลาดนะกำลังล่อแก้กันอยู่หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าตกได้นะฮะแต่อย่ามีฟ้าเลยเพราะว่าเห็นที่ตราดนะฮะก็คือน่าจะเป็นคนสวนนะไปหลบฝนหลบฟ้าอยู่ใต้ต้นไม้นะกับสุนัขนะสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะแล้วผลสุดท้ายโดนฟ้าลงนะเสียชีวิตครับเนี่ยเสียชีวิตก็กลายเป็นเรื่องเศร้ากลายเป็นเหตุการณ์นะเห็นความสูญเสียเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลบอยู่ที่ไหนดีฉะนั้นใครจะหลบอยู่ที่ไหนยังไงก็นึกในใจนะครับว่าเคยสาบสาบานอะไรเอาไว้หรือเปล่านะครับบางคนคือสาบานไว้เยอะแต่ลืมอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้สาบานเลยนะแต่ไปอยู่ใกล้กลุ่มเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าโดนลุกหลงไปด้วยกันหรือเปล่านะอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะฮะกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ

0: สอนรามและนี่คือเพลงเจ้าข้าเอ๋ยก่อนนั้นไทยดับรำพันนะฮะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันผมก็นะเซิร์ชมาแล้วเห็นนะมีชื่อเพลงนี้พอดีแล้วก็นะเลือกมาให้ฟังก็มีแต่ดนตรีนะครับนะคือตอนแรกผมก็ถ้ารู้ว่ามีดนตรีผมจะร้องให้ฟังเลยนะ อ่ะของคนที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาเดี๋ยวไงผมเล่นปิดท้ายให้แล้วกันนะครับผมเจอละขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับที่อยู่เพื่อนผู้ฟังที่นี่อสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพนิษฐ์นะพลพินิษฐ์แล้วก็ทุกเพลงน่าจะครบกันหมดถ้าเกิดมีเพลงไหนนะติดค้างพรุ่งนี้กลับมาใช้นี่ตอนนี้ฟ้าฝนข้างนอกกำลังคำรามนะฮะถ้าเกิดว่าขับรถเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไทดำรำพันครับเดี๋ยวสักครึ่งไปติดตามข่าวแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังมีเพลงพร้อมๆช่วงนี้กลับมาเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพมีความสุขโชคดีทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์เอกลาไปแล้วสวัสดีครับ

านที่เวลา 17:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัดกระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยนายอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกระเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาลในขณะที่นาย

0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพระภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลใน ในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟรุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอา

0: ไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงThank you.

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่

M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: รวมเรื่องชาติไทย
7: MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: ุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
4: ชีวิตคิดบวก
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
9: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
10: แปดนาฬิกาสี่นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเย็นนี้พบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
10: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ6 ตุลาวันนี้ฝนผ่านไปแล้วนะฮะ ยังไม่ทราบว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อคืน1 รอบแล้วก็
11: เมื่อตอนบ่าย
10: ช่วงประมาณของผมประมาณเที่ยงๆนะเที่ยงๆ
11: ประมาณนั้นนะ
10: ประมาณนะอีกรอบหนึ่งก็คงจะมีผลกระทบหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
11: พี่ประสานไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมยังไม่ได้มาสำรวจถนนหนทาง
10: ออกไปแต่ไม่ไกลนะครับก็ในรัศมีที่ยังไม่เจอน้ำท่วมอะไรมาก
11: เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลัวมันน่ากลัวจริงๆอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลดิฉันเข้ามาจากในเมืองตอน11 โมงเข้ามาจากสาทรมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งค่ะมืดเหมือนตอนทุ่มหนึ่งฝนที่ไม่ทันตกมาตกหนักบนถนนรามอินทราหนักแบบก็น่ากลัวปรากฏหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ก็น้ำท่วมเสียไป1 ช่องทางการจราจรแล้วมันก็ตกเหมือนจะไม่หยุดสุดท้ายก็หยุดนะคะเมื่อกี้ก็พบว่าหยุดแล้วแล้วก็กลับเข้ามาพบว่าออกไปอีกรอบแล้วกลับเข้ามาถนนในทางเข้าบ้านซอยอะค่ะซึ่งมันเป็นถนนไปแล้วหลัก6 เลนตามซอยย่อยที่แห้งไปอะค่ะมันขึ้นมาแล้วค่ะ
10: น้ำกลับมาท่วมขังต่อ
11: ขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่มันยังไม่ได้ครึ่งนักแข้งรถเล็กผ่านไม่ได้นั่นเองแต่ต้องใช้คำว่าลุยน้ำกันอีกแล้ว
10: ก็
11: ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ยังเป็นฝันร้ายที่วันนี้ก็ว่าน้ำลงแล้วนะคะตามจันทรคติเนี่ยแต่น้ำเหนือมันคงเยอะจริงๆแล้วก็บานประตูที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นเป็น25 เซนติเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไพศาล
10: ขุนด่านก็เป็นเขื่อนกักน้ำแม่น้ำนครนายก
11: แม่น้ำนครนายกค่ะ
10: แม่น้ำนครนายกครับ
11: ก็น้ำมัน 96% เขาก็ต้องตัดสินใจในการบริหารนะคะโอเคเดี๋ยวเรียนขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญก่อนนะคะกฟผ.พัฒนา eGAT EV Business Solutions ค่ะขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าพัฒนา eGAT EV Business Solutions แบบครบวงจรตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้รถ EVยกระดับการบริหารจัดการสถานีชาร์จ และประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี Black End EV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าของสถานีตั้งแต่ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์นะอันนี้คือช่วยเจ้าของสถานีเลยนะก็มีแบบฟอร์มบริหารจัดการกำหนดอัตราค่าบริการด้วยตัวเองติดตามข้อมูลการใช้งานไปจนถึงการสรุปรายงานและรายได้ผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตที่เชื่อมโยงกับ Elsa แอปพลิเคชันคู่ใจคนใช้ EV ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นครบทุกฟังก์ชันในแอปพลิเคชันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานีชาร์จการตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวล่วงหน้าและการชำระเงินก็สามารถชำระได้ผ่านหลากหลายช่องทางพร้อมด้วยสถานี Elsa by Eget จุดชาร์จรถ EV ที่โดดเด่นเรื่องความเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีซึ่งอยู่ภายใต้สถานี Elsa Network นะคะ Elsa Network ร่วมกับสถานีเครือข่ายพันธมิตรที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางปัจจุบัน Black End EV ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ242รายแล้วค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายกว่า558สถานีครอบคลุม70จังหวัดทั่วประเทศตอกย้ำความพร้อมของกฟผ.ในการเป็นผู้นำด้าน EV พร้อมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะ70จังหวัดนี่ก็ครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะเรามีกี่จังหวัดฮะ76
10: เรามี76จังหวัดนะ
11: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้70จังหวัดแล้ว
10: ครับก็เกือบครบละเหลือนิดหน่อย
11: ค่ะ
10: วันนี้ผมดูข่าวจริงๆก็ตามข่าวมา2วันละอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านของผู้ที่มีฐานะนะซึ่งก็จมน้ำหนักเลยก็คือกรีนวันเล่ทั้งสนามกอล์ฟด้วยหมู่บ้านด้วยอยู่ที่บางฉลง
11: อำเภอบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
10: สมุทรปราการแล้วก็หัวเรี่ยวหัวแรงที่พยายามจะหาทางกู้สถานการณ์ก็คือดร.แดนดร.แดนแคนดู
11: อาจารย์สมศักดิ
10: ์อาจารย์อะไรอ่ะ
11: เกียงศักด
10: ิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ บ้านท่านอยู่ที่นั่นเหรอคะ
10: อาจารย์บอกว่าบ้านอยู่ที่นั่นก็สู้มาตั้งแต่ตอนที่เริ่มท่วมแล้วขณะนี้ก็ท่วมได้11-12วันแล้วเอาน้ำยังสูบน้ำออกไม่ได้
11: เพราะว่าหัวว่าจมมิดนะคะ
10: จมมิดเลยเขาบอกเป็นเมตรเลย
11: พาดหัวบอกว่าจมมิด11วันวิกฤตสูบไม่ลงกรีนวัลเล่จมน้ำท่วมขังคันกั้นพังสูบไม่ออก
10: ตัวเลขเกียงศักดิ์บอกว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่มา10กว่าปี
11: ค่ะ
10: คือก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่าพอขับรถลุยเข้าไปได้อันนี้รถลุยเข้าไปไม่ได้เลย
11: ไม่ได้อะค่ะนี่มีภาพรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเหลือที่จับให้ดูเท่านั้นเองค่ะ
10: ครับ
11: สูงทะลักเข้าบ้านเกือบ2เมตรค่ะพี่ไพศาล
10: ครับ
11: แล้วความที่เป็นบ้านคนรวยอะมั้งคะคนก็เลยคิดว่าคิวทีหลังดีกว่าโอ
10: ้ คือทางนายกนายกอบจคุณอะไรอะที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาด้วยอะมือขวาของคุณวัฒนาสวะเหมก็น่ะสุนทรเนี่ยเป็นนายกอบจสมุทรปราการอ
11: ยู่บ้านนี้เหมือนกันเหรอคะ
10: ไม่อยู่ในบ้านนี้แต่ว่าก็โอ้โหคือคนมีชื่อเสียงคนมีคือก็มาคุมดูแลเลยระดมเครื่องไม้เครื่องมือมาเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยแสดงมันหนักมากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการดูแลหรืออะไรนะผมดูโอ้โหรถสูบน้ำระดมกันมาเต็มที่เลย

0: โดยสภาพที่ตั้งเนี่ยมันสูบไม่ออกน้ำในคลองมันยังสูงอยู่แล้วก็สูบไปคันสู้ไม่ได้มันก็คันก็พังน้ำก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยันกันอยู่อย่างนี้ไม่จบนะแล้วฝนก็ยังไม่หมดยังไม่รู้จะเจอกี่วันอันนี้ยกตัวอย่างนะเจอน้ำท่วมรอบนี้นี่มีหลายเรื่องราวจริง
1: ๆมีกรีนวัลเล่มีรอยัลราชกระบังมี
0: ผมว่าสนามกอล์ฟแถวบางนาตราดน่าจะโดนหมดเลย
1: ม
0: ี
1: วินมิลเอาที่ที่ฉันเห็นกับตา
0: ธนาซิตี้ก็โดนใช่ไหมแต่เป็นธนาซิตี้เขากันไว้ได้ส่วนหนึ่งจมส่วนหนึ่ง
1: เท่าที่เพื่อนเดนเขาสงสัยว่าที่คุณวัฒน์พูดว่าของคุณวัฒน์ท่วมและของนายกไม่ท่วมเขาก็เลยเข้าไปดูด้วยตัวเองเพราะที่นั่นเนี่ยมีสถานีโทรทัศน์ดังอยู่ที่นั่นนะฮะท็อปนิวส์เขาอยู่ที่นั่นนะก็อยู่ในนั้นเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยกันว่ามันเป็นยังไงมันสามารถทำให้ฟากหนึ่งท่วมฟากหนึ่งแห้งได้เหรอมันเหมือนในหมู่บ้านทั่วไปอะพี่เวสารในหมู่บ้านมันไม่ใช่ท่วมหมดทั้งหมู่บ้านนะคะมันจะมีบางส่วนที่สูงบางส่วนที่ต่ำถูกไหมคะมันเป็นแบบนั้นค่ะของนายกนี่เหมือนกับว่าจะอยู่ต้นหมู่บ้านที่มันเป็นเนินมันเป็นที่สูงในหมู่บ้านมันไม่ใช่ว่าสูบจนแห้งอะไรอย่างนั้นที่ผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์รายงานมาเพราะอยากเห็นกับตาเขาเลยไปด
0: ูแล้วสนามกอล์ฟเขาโอเคไหมสนามกอล์ฟ
1: เขาเข้าไปดูไม่ถึงสนามกอล์ฟเข้าไปดูไม่ถึงสนามเขาไปดูแค่บ้านนายกกับบ้านคุณวัฒน์เนี่ยว่ามันเปียกกับมันแห้งต่างกันเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะว่าของนายกเขาอยู่สูงมันไม่ได้เกี่ยวว่าสูบออกอะไรอะฮะเหมือนกับหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันเหมือนไข่ดาวรอบไข่ขาวเนี่ยบางหลังเขาก็น้ำครึ่งหน้าแข้งแต่ไม่เข้าบ้านเท่านั้นเองแต่คนที่อยู่ตรงไข่แดงตรงกลางไม่ท่วมวงในเนี่ยไม่มีเลย
0: ครับ
1: มันเป็นแบบ
0: แต่ว่าก็เท่ากับโซนในบางนาตราดหลายพื้นที่นะจมน้ำเป็นพื้นที่ที่จมน้ำหลายพื้นที่ทีเดียวนะ
1: ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะพี่ไพศาลคือหลายหมู่บ้านที่จมงวดนี้เนี่ยเขาก็พูดว่าเขาไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนถ้าไม่เคยจมอย่างนี้มาก่อนก็แสดงว่าสภาพของที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขากลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วค่ะ
0: คือไปต้องไปเช็คประวัติของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูคือหมู่บ้านเหล่านี้ก็เกิดมาประมาณสักปี2520กว่าช่วงสมัยพลเอกเปรมต่อมาถึงพลเอกชาติชายประมาณนี้นะหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยส่วนใหญ่จะประมาณนี้ช่วงที่ทำกันมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจ๊งทุกเจ้านะ
1: ฮะเดี๋ยวนะคะ
0: ที่อยู่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมือมาหมดคนที่เป็นเจ้าของปัจจุบัน
1: เจอเรื่องฟองสบู่แตกกันหมด
0: คนที่โดนมาปัจจุบันเนี่ยก็จะยกเว้นคุณคีรีกาญจนภาสธนาซิตี้เนี่ยเขารอดแต่ว่าเขาก็สู้เต็มที่นะกว่าเขาจะเอาของเขาคืนมาได
1: ้
0: นะของพี่ชายเขาของอะไรเนี่ยเขาต้องยอมเสียบางส่วนไปเลยแล้วก็เก็บเมืองทองธานีไว้พี่ชายคุณคีรีจนถึงคุณคีรีเนี่ยเห็นว่ากว่าเขาจะเคลียร์กับแบงค์ได้แล้วเอาธนาซิตี้กลับมาได้นี่ก็เหนื่อยแต่ที่เหลือเนี่ย อย่างกรีนวัลเล่เนี่ยปัจจุบันเป็นของสมิธใช่ไหมสมิธแต่ไม่ใช่สมิธไม่ใช่ไทยสมิธของคุณธนาธรกับแม่เขานะอันนี้สมิธก็คือจุฬางกูลตัวเฮียพี่ชายคนโตของจึงรุ่งเรืองกิจจุฬางกูลเขาไปซื้อเขาซื้อต่อจากแบงค์นะฮะเขาเป็นเจ้าของปัจจุบันนะฮะแล้วเขามีซัมมิตกรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่ที่คุณทักษิณก็มีบ้านมีอะไรอยู
1: ่
0: นะอันนั้นปัจจุบันเป็นเจ้าของแล้วก็คนที่ทำครั้งแรกนั้นน่าจะเป็นคุณชนัทเลืองกฤติยาเป็นนักจัดสรรรุ่นแรกๆรุ่นใหญ่ผมยังเคยสัมภาษณ์เคยคุย
1: หมู่บ้านอะไรคะของคุณชนัทที่ฮะ
0: กรีนวัลชื่อกรีนวัลเล่เนี่ยของ
1: กรีนวัลเล่นี่แหละ
0: กรีนวัลเล่ที่เชียงใหม่กรีนวัลเล่ที่อะไรเนี่ยของคุณชนัทเขาหมดเลยแล้วก็เขามีชื่อหมู่บ้านอะไรของเขาอยู่ก็ตอนหลังเข้าใจว่ามีลูกชายมาทำอะไรชื่ออะไรเรือนกิติยามาทำต่อแต่ว่าก็สเกลดาวน์ลงนะแต่อันใหญ่ตอนนั้นที่เขาทำใหญ่มากแล้วพอปี40ปั๊บก็โดนยึดหมดเลย
1: เรียนเคยไป

0: กรีนวัลเลย์ที่เชียงใหม
1: ่นะคุณชนัทก็เป็นคนไปทำคุณชนัทเรียนปริญญาเขาเป็นคนไปบุกเบิก
0: ไปเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาเอ้ยคุณแม่ของคุณยศนันเนี่ยคุณเยาวภา
1: คุณเยาวภาสวัสดิ์เจแดงเจแดง
0: ตอนยังไม่เป็นอะไรเลย
1: ชาว
0: บ
1: ้
0: านคุณเยาวภาบ้านหลังนั้นที่ฉันจำได้ทำรายการออกช่องเก้านี่แหละไปสัมภาษณ์คุณเยาวภาภูมิสวัสดิ์ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นค่ะ
1: เนี่ยเป็นก็คราวนี้ต้องไปดูประวัติพื้นที่ตรงกรีนวัลเลย์ที่บางนาเนี่ยที่บางฉลองเนี่ยเป็นพื้นที่ผมว่าต่ำที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่แถบนี้ก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นอะไรรู้ไหมครับ
0: บ่อกุ้งเหรอฮะบ่อปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพ
0: นึกว่าบ่อปลาสลิด
1: ขุดดินขายกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นถึงเป็นบ่อปลาสลิดจึงตามมาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นบ่อละบางบ่อบางฉลองบางปรีเนี่ยมันเป็นบ่อปลาสลิดเยอะเพราะมันขุดดินขายขุดดินมาถมกรุงเทพอันนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วขุดผมเคยไปดูนะ2518มั้งผมไปนั่งดูโอ้โห
0: มองไปหมด
1: เห็น10ล้อคันอยากจะ
0: ลงไปเลย
1: ลงไปข้างล่าง
0: ลึกขนาดนั้น
1: ข้างนะผมมีสวนของพระพ่วงเนี่ยก็อยู่เนี่ยแล้วมันต้องทำแบบทำเป็นสโลปลงไปนะเพื่อไม่ให้สวนข้างๆเขาพัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พวกเนี้ยแล้วต่อมาพอปล่อยน้ำก็เป็นบึงก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปนะแล้วเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรยุคหมู่บ้านจัดสรรบูมเนี่ยก็ไปซื้อโดยการถมแล้วนึกถึงภาพอ่ะมันซุดลงไปทุกปีมันจมแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าน้ำหนักทั้งนั้นมันถึงได้ท่วมหนัก
0: เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะจะกลับมาว่าก็มันต่ำก็จริงมันท่วมก็จริงแต่ปีที่แล้วปีก่อนปีแล้วและปีก่อนนู้นมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสินอกจากปริมาณน้ำฝนที่เยอะแล้วพื้นที่ที่เคยรับน้ำหรือต่ำกว่าเรามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันถึงไหลมาหมู่บ้านนี้หมด
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมและ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
10: คือที่พี่ประจานพูดเนี่ยทั้งหมดมันเป็นความจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อะไรนะคะคือก็มันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่ามันก็เป็นพื้นที่อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าท่วมแบบนี้มาตลอดเรียนสนใจที่ว่าแถวนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำเนี่ยมันหายไป

0: ต่ำก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ท่วมนะพี่ไพศาลอ่ะหมู่บ้านดิฉันก็เหมือนกันหมู่บ้านดิฉันไม่เคยเกิดสภาพนี้ขึ้น
1: อืม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ในซอยเนี่ย

0: ้นที่รับน้ำโดยรอบมันเปลี่ยนไปหมดค่ะมีหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่อเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้น
1: มันมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะโครงการอภิมหาลองนึกดูว่าบางนาแถวนั้น
1: อ
0: ่ะมันกลายเป็นเมืองใหม
1: ่เป็นโรงงานเป็นอะไรเต็มไปหมดเลย
0: เอาแค่โครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆระดับอภิมหาเศรษฐีอยู่เกิดขึ้นเท่าไหร่คะพี่ไพศาลและอย่างพวกนั่นอีกอะอะไรอะพวก data center อีกอะฮะที่ถมสร้างกันเต็มไปหมดแนวบางนานั่นอะ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้ไม่มีวันที่จะยอมให้น้ำท่วมอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นเรียนว่ามันเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่รับน้ำที่มันถูกทำลายไปเยอะมาก
1: อันนี้มันคือหมู่บ้านรุ่นอย่างน้อยๆก็ต้องมี20ปีนะ20ปีขึ้นอย่างที่เรียนเกิดขึ้นในยุคปลายพลเอกเปรมยุคนัชชาติอะไรประมาณนี้มาก่อนปี40อ่ะพูดง่ายๆก่อนฟองสบู่แตกอ่ะไอ้ตอนนั้นที่เรียกว่าเอาเงินจากต่างประเทศจะเอาเท่าไหร่ก็ได้หมดอ่ะพร้อมตักฝรั่งพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อเต็มที่เลยก็เอามาซื้อที่ดินมาทำโครงการอะไรกันคึกคักมากนะฮะแต่ช่วงนั้นอ่ะมันพอถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นโซนที่มันอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นแหล่งรับน้ำไปก็เข้าใจว่าสนามกอล์ฟก็ท่วมด้วยนะผมก็เคยไปเล่นที่สนามกรีนวัลเล่ที่บางฉลงมาหลายครั้งมากเหมือนกันที่ทราบเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีตังค์เนี่ยเขาก็ตั้งโรงครัวขึ้นเลยแล้วก็แพทดี้เจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านลูกจงลูกจ้างอะไรเนี้ยก็มาทานที่โรงครัวกันนี่แหละเลี้ยงฟรีทั้งหมดแล้วก็เอาแพทดี้เป็นแม่ครัวแพทดี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมพอมาช่วยกันทำอาหารสิบกว่าวันเห็นสื่อเขาไปรายงานเขาบอกทางหมู่บ้านเขาก็เอานิติบุคคลเขาก็เอาแพทดี้เนี่ยที่ไม่ได้ทำงานทั้งหลายก็มาช่วยกันก็มากินอยู่ทานข้าวอะไรกันที่นี่เลยที่โรงครัวนั่นเลย
0: หมู่บ้านมหาเศรษฐีเขาก็จะดูแลกันอีกแบบหนึ่งเด็กก็เห็นเพื่อนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่กับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยในเฟซบุ๊กเขาก็มีรถยกสูงมารับคนในหมู่บ้านออกไปเขาดูแลกันอย่างนั้นนะพี่อาจารย์มีของมาแจกด้วยนะคะมีอาหารจากบริษัทเขามาแจกคือเขาก็ไม่ร่ำร้องร้องขอว่าไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรเขาก็ไม่พูดนะคะ
1: ไม่มีครับ
0: เขาก
1: ็ดูแลตัวเองได้
0: คือเลือดกันไปดูแลตัวเอง
1: แต่เพียงแต่ว่า
0: คันใหญ่ๆยกสูงมาก
1: หาทางทำยังไงเอาน้ำออกไปจากหมู่บ้านนั่นแหละ
0: เขาคงจะต้องถอดบทเรียนแล้วก็คงจะต้องน่ากลัวนะเวลาที่คนรวยถอดบทเรียนเนี่ยเพราะว่าคนจนที่อยู่ข้างๆไม่รู้จะเป็นยังไง
1: คือผมว่าจากนี้ไปทุกคนก็ต้องทำคันขึ้นล้อมรอบหมดครับจริงๆพูดตรงๆนะใช่ไหมทำมีเครื่องสูบน้ำลงทุนไว้เลยแล้วก็ทำคันล้อมรอบเลยนะ
0: เพื่อนที่ฉันอยู่หมู่บ้านหรูมากอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เชียงใหม่นั่นก็เหมือนกันเขาเอาอยู่สูบกันแบบที่จมแบบเป็นขาวอะค่ะไม่ท่วมแล้วอะถ้าคันไม่แตกค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องลงทุนทำอะไรกันขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ค่ะพี่ค่ะ
1: ก็ของอะไรที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาคนที่เขาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงปี54เขาไม่หนักเท่านี้เพราะว่าเขามีเวลาแล้วเขาทำคันเขาทำคันกั้นไว้นะแล้วก็ตั้งเครื่องสูบคือมันก็มีน้ำที่เล็ดลอดเข้ามาก็สูบสู้กันไปก็ยันอยู่ไม่หนักเท่าปีนี้แต่ว่าพอปี54ผ่านไปเนี่ย

0: ไอ้พื้นที่คันเนี่ยมันไปขัดขวางในการทำมาหากินของคนเพราะเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่อะไรเงี้ยก็เลยพังคันมันพังคันเพื่อมาทำเป็นตลาดทำเป็นอะไรเงี้ยไปค้าขายเพื่อที่จะค้าขายกันนะเนี่ยเราบอกแต่เราก็เที่ยวนี้พอเอาไอ้พญาหัวพญานาคท่อซิ่งอะไรไปจนต้องปั้นคันกันใหม่ทำคันขึ้นมาใหม่คราวนี้จากนี้ไปผมคิดว่าถอดบทเรียนมาก็คือชุมชนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเขารวมตัวกันได้ดีจริงนะก็คงต้องเอาคันอยู่ตลอดไปแล้วต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะหาทางป้องกันพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ประสบปัญหาเหมือนกับที่เจอรอบนี้เพราะพอไปมาผมว่าจากนี้ไปมันก็คงจะมีแบบคือน้ำจะยิ่งยุ่งนะเพราะมันไม่มีที่จะไป
1: ทะเลาะกันใช่ค่ะจะทะเลาะกันไม่รู้ว่ารอบอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมู่บ้านกรีนวาเร่นี่นะคะพูดถึงหมู่บ้านทุก
0: แห่งอะ
1: ที่เขาที่เจ้าของเขามีศักยภาพพอที่จะป้องกันตัวเองเรียกก็จินตนาการไม่ออกว่าสูบออกไปแล้วมันจะไปลงที่ไหนไอ้อย่างถ้าหมู่บ้านดิฉันเนี่ยสูบไปลงคลองค่ะไม่ได้สูบออกหมู่บ้านคนอื่นมีคลองอยู่หน้าหมู่บ้านสูบไปก็ลงคลอง
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องมีลำรางหรือมีต้องคลองแต่ไอ้ลำรางตัวนั้นมันก็จะไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไปพื้นที่อื่นต่อไปอยู่ดีเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาถูกไหมเพราะคุณสูบลงไปมาเนี่ยถ้าคนไม่มีคันเนี่ยมันไหลลงคลองก็จริงแต่จากคลองมันก็เข้าไปที่เขาอะยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาจะทำได้คือเขาก็ต้องสร้างคันขึ้นมาม ันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คันใครแข็งแรงกว่าคันใครสูงกว่า
1: โอ้แต่ไม่ทราบเลยนะคะว่าดร.แดนท่านไปอยู่ที่กรีนวาเลย์แล้วเคยไปบ้านท่านที่ไหนไหมคะเพราะมีงานเลี้ยงก็ชอบเป็นคนชอบสะสมเพื่อนเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะมีจัดเลี้ยงที่บ้านอยู่หัวมุมถนนนางลิ้นจี่ริมคลองนราธิวาสราชนครินทร์บ้านดร.แดนอยู่ตรงนั้นอยู่ในเมือง
0: ก็อาจจะอยู่ยังอยู่ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะเป็นบ้านเก่าที่สวยเลยนะคะแล้วก็มีสนามจัดโต๊ะเลี้ยงที่นั่นเลยนะ
0: เพราะว่าผมเคยนัดคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองอะไรเนี่ยแล้วดร.แดนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญหลายคนน่ะคนเดือนตุลาหลายคนน่
1: ะ
0: ประมาณสัก10กว่าคนมั้งก็แถวๆนั้นน่ะตรงไอ้ S&P ซอยอะไร S&P ซอยตรงสุขุมวิทอ่ะที่จะไปทะลุพระราม4ก็ไม่ไกลจากที่คุณอ่านว่า
1: ใช่ๆอยู่หน้านั่งอยู่ริมถนนตรงนั้นนี่จริง
0: ก็แล้วก็ที่ผมทราบที่ผมเห็นเพราะว่าดร.แดงก็บอกที่นัดที่นี่เพราะว่าตรงนี้ขออภัยด้วยใกล้บ้านผมนะว่างั้นนะก็เลยพอคุณอ่านพูดนี่ออกแสดงว่าแต่ดร.แดงอยู่แถวๆตรงนั้น
1: ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ครับเดี๋ยวขอดูความเห็นคอมเมนต์ท่านผู้ฟังบ้างนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่สร้างมาขวางทางน้ำแถวๆนี้ลาดกระบังบางพีไม่ท่วมนะครับแต่ปีนี้69ท่วมเอ๊ะปี54เรามีสุวรรณภูมิแล้วยังฮะมี
0: แล้วครับก็สุวรรณภูมิเขามีระบบไปเลยคลอง

0: คลองระบายน้ำเข้าที่เขายกไอ้น้ำขึ้นข้ามถนนแบงใช้นวัตกรรมอะไรที่เขาดันน้ำแล้วข้ามน้ำข้ามถนนนี่ไปฝั่งได้
1: แล้วตอนนั้นที่การท่าบอกอย่าหาทำนะสูบน้ำเข้าสุพรรณภูมิเนี่ยบอกชาวบ้านตอนนั้นที่ชาวบ้านบ่นว่าสุพรรณภูมิขวางทางน้ำใช่ไหมคะจะสูบน้ำแล้วสูบไปสูบมามันจะเข้าสนามบิน
0: ไม่ใช่ว่าสุพรรณภูมิไปขวางทางน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยคือบึงรับน้ำ
1: ใช
0: ่นะเพราะว่าเดิม
1: เราไปถม
0: เราไปถมเราปรับมันก็เท่ากับลดพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ลงนะเพียงแต่ว่าเขาก็ออกแบบให้แต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำเมื่อตรงนี้น้ำมันก็ต้องมาเขาก็หาทางดึงน้ำออกไปจากพื้นที่ให้นะ
1: ตอนถมทรายสุวรรณภูมิรัฐมนตรีชื่อคุณนั่นหรือเปล่าสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคมนาคมสมัยรัฐบาลคุณทักษิณตอนนั้นได้ยินจำได้เลยทำข่าวอ่ะเป็นความรู้ใหม่ที่เขาก็วิจารณ์กันถมสุวรรณภูมิเอาทรายขี้เป็ดไม่ใช่ทรายดีเลยมีความรู้เรื่องทรายขี้เป็ดขึ้นมาทรายผสมดินทรายขี้เป็ดแต่มันไม่ซึ้งหรอกโอเคแล้วค่ะมันก็บินมาได้ขนาดนี
0: ้เฮ้ผมเคยคุยกับทางนายทหารนะพลเอกบัญชรชวาลสิงห์นะตอนนั้นพี่บัญชรเขาไปเกี่ยวกับอะไรยังไงสักอย่างเนี่ย
1: แล้วเขาอยู่นี่ค่ะเขาตอนนั้นบริษัท TPI
0: เขารู้เรื่องการถมสนามบินด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเขาเอารถของทหารพัฒนามาทำ
0: จำได้พี่บัญชรเขาจะบอกเลยว่าโอ้ยมันต้องถมมันต้องมีคือคนบอกว่าโอ้โหบึงขนาดนี้ไปถมได้ไงเขาบอกมันมีเทคนิคมันต้องลงอะไรก่อนแล้วเป็นชั้นๆมาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังอยู่
1: ค
0: ่ะก็เรามันแค่ถมบึงอะไอเช็คเรียบก๊อกมันถมทะเลนะ
1: เช็คปากก๊อกใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมที่ฮ่องกงอะมันอันนั้นมันถมทะเลนะมันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบพื้นที่เกาะอะไรนะมันต้องถมทะเลเอาเพื่อมาทำสนามบินใหม่
1: คุณเลิฟอีสบอกว่าคิดว่ารับไหวเลยยกเลิกแก้มลิงพื้นที่ใหม่เลยพัฒนาเปลี่ยนไปจนมาเจอสภาพอากาศเปลี่ยนไปมากก็ไม่ทันละแก้มลิงโอเคค่ะคือคุณจะยกเลิกไม่ยกเลิกคุณบอกคุณยกอันนั้นแล้วมาเพิ่มอันนี้แล้วจะทำอุโมงค์อะไรนี่ขี้เกียจจำอย่างที่บอกเล่นดูผลลัพธ์ถูกไหมครับพี่ไพศาล
0: ใช่
1: พี่เกียรติมานั่งฟังว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไร
0: คือถ้ายังท่วมอยู
1: ่อะไรคุ้มไม่
0: ท่วมอยู่ก็แสดงว่าระบบมันก็
1: แสดงว่าที่คุณตัดสินทั้งหมดแล้วคุณตัดสินใจแบบนี้และคุณทำแบบนี้มันล้มเหลวดูที่ผลลัพธ์ค่ะไม่มานั่งฟังว่ามันอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นอันนั้นคุ้มอันนี้ไม่คุ้มไม่มีวันคุ้มหรอกค่ะถ้าชาวบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้กับการตัดสินใจแบบนั้นดูผลลัพธ์ค่ะก็มีที่ซอยแบรี่มีหมู่บ้านจีนเทาด้วยเหรอคะเขาไปจับกันมาแล้วนี่เขาไปจับกันแล้วซอยแบรี่เขาจับกันมารอบแล้วยังมีอยู่เหรอคุณประภาพรน่าจะหมดแล้วมั้งคะโอเคประชาชนก็ถอดบทเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองไปค่ะ
0: เดี๋ยวดูจากนี้ไปเนี่ยหลังจากรอบนี้ไปแล้วอาจจะมีความโกลาหลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าแล้วรัฐจะเข้าไปทำอะไรยังไงได้ไหมต้องไปจัดระเบียบไหมหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปตบตีกันนะนี่ก็โอ้โหเรียกว่าจังหวัดกับจังหวัดนี่ก็เหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะเที่ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วปลาจีนนครนายกฉะเชิงเทรานี่ก็3จังหวัดนะ
1: คือแม่นมากแต่ทีเนี่ยบอกว่าภาคตะวันออกจะเป็นมหาอุทกภัย
0: ใ
1: ช่ได้นะ
0: ครับก็อันนี้มัน2แม่น้ำแม่น้ำปลาจีนเส้นหนึ่งแม่น้ำนครนายกเส้นหนึ่งแล้ว2แม่น้ำเนี่ยมันมารวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงจุดที่มารวมกันเนี่ยคืออำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีตอนที่บ้านสร้างที่จมมิดจม 100% เลยก็เพราะว่าแม่น้ำสองสาย
1: มันเทลงมาม
0: ันเทลงมารวมกันตรงนี้พอดี

0: แต่พี่ไปสารจำได้ไหมคะตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพปี54อ่ะภาคตะวันออกไม่ท่วม
1: ไม่ตอนนั้นของเขาตามเขาไม่ค่อยมีน้ำเขาไม่ค่อยหลากก็ท่วมไปถึง
0: เพราะว
1: ่
0: า
1: ประม
0: ไม่
1: า
0: พร่องน้ำเพราะว่าเราไม่พร่องน้ำออกตะวันออกค่ะ
1: แล้ว
0: ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ท่วมแต่ปี54ภาคตะวันออกไม่ท่วมลงกรุงเทพภาคกลางถนนวิภาวดีรังสิตลงอ่าวไทยค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยถ้าเราไปนะประมาณสักคลอง10 20คลอง11เนี่ยก็ขึ้นไปนั่นก็แห้งละไม่มีท่วมละคลอง12 13 14 15 16อะไร
0: ในปี54ใช่ไหมคะ
1: ปี54
0: ถูกต้อง
1: ผมเคยขับรถดู
0: ถูกต้องค่ะ
1: น้ำมันไม่มาทางนี้เลย
0: ก็พวกองคลักษ์ลุงได้บอกกันว่าปี54เขายังไม่หนัก
1: องคลักษ์องคลักษ์อะไรพวกเนี้ยไม่มีปัญหา
0: อันนั้นคือความผิดพลาดในการผันน้ำ
1: บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวอะไรของเขาเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใช่ใช่
1: เที่ยวนี้หนักเลยไอ้ถนนบางน้ำเปรี้ยวองคลักษ์นี่สงสัยตอนนี้รถเล็กไปไม่ได้แล้วรถใหญ่จะรอดไหม
0: แต่ปัจจัยมันต่างกันด้วยอันนั้นมันคือครั้งนี้คือน้ำแท้ๆแต่ครั้งนั้นมันคือการผันน้ำ
1: ผันน้ำออก
0: แต่ครั้งนั้นเขาก็ไม่ผันน้ำเข้าภาคตอนออกเหมือนกัน
1: อืม
0: ค่ะ
1: ก็นี่ว่าได้เรื่องน้ำนะฮะมี
0: ค่ะ
1: ครับคุณอันจะว่าได้เรื่องอะไร
0: ไม่ว่าอะไรครับพี่สาร
1: เอ
0: าไปก่อนนะ
1: ผมจะต่อที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เมื่อวานเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมือง
0: ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร
1: แล้วก็พูดถึง4ลักษณะแล้วยกเรื่องอะไรนะบันเทิงที่ประไตยเนี่ยก็ปรากฏว่าล่าสุดตัวอาจารย์ปิยบุตรเขาก็มาโพสต์ใน Facebook ภาคต่อเรื่องบันเทิงที่ประไตยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะฉายภาพต่อขยายความต่อว่ามันคืออะไรยังไงเพราะวันนี้ก็มีรายงานว่าโพสต์ต่อใน Facebook นะโดยสรุปอาจารย์ปิยบุตรเขาบอกว่าโดยสรุปคำว่าบันเทิงทิปไตยตนเองประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อให้อธิบายถึงลักษณะของการเมืองยุคปัจจุบันที่กลายสภาพเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองและประเด็นปัญหาทางการเมืองถูกทำให้เป็นเรื่องบันเทิงมากขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจการเมืองหรือติดตามนักการเมืองมากขึ้นจนวันนี้ความบันเทิงได้ยึดครองการเมืองเข้าไปหมดโดยปัจจุบันเราอยู่ในยุคการเมืองล้นเกินที่มีสื่อสมัยใหม่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วง่ายทั่วถึงราคาถูกประกอบสถานการณ์การเมืองไทยมีความสนใจการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการเลือกตั้ง2562จาก3ปัจจัยก็คือ1คนจำนวนมากเบื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากอยู่กับระบอบรัฐประหารมานานสองคนไทยไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมานานเมื่อได้กลับมาเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2560คนจึงสนใจการเมืองมากขึ้นและ3การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ที่มีความใหม่ในเวลานั้นได้รับการสนับสนุนจากเยาวชนจำนวนมากที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนพรรคใช้การสื่อสารแบบสมัยใหม่ผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นหลักซึ่งกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างเร็วต้นทุนต่ำและสอดคล้องกับวิถีการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้การเลือกตั้ง2562สื่อมวลชนไทยนักการเมืองให้ความสนใจอย่างมากทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งมีการติดตามการทำงานของส.ส.ทั้งในและนอกสภามีการรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวต่อเนื่องติดแฮชแท็กทุกวันและเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจและผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็นำเสนอรายการการเมืองหรือข่าวสารการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยขณะที่นักการเมืองก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความบันเทิงและเพื่อให้สื่อสนใจจึงต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากความเป็นนักการเมืองแล้วต้องเป็นนักแสดง

0: แทงเป็นดาราให้มากขึ้นสามารถให้ความบันเทิงกับผู้คนได้ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือสัญชาติญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นต้องพูดและทำให้ปังจะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเฟ้นหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวจะลุกนั่งแต่งตัวจะพูดหรือชักสีหน้าอย่างไรก็ต้องเป็นมีมในระยะหลังมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการในสภาด้วยเจตนาลมต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมความบันเทิงเข้าไปการประชุมก็กลายเป็นเรียลลิตี้โชว์
1: แสดง
0: ที่ประธานหรือกรรมาธิการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าสาระสำคัญผลลัพธ์ผลสำเร็จของงานกลับเป็นการให้ความสำคัญกับการไล่บี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนอยากเห็นนักการเมืองเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตนเองนักการเมืองก็ต้องทำตัวสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องต้องเต้นเป็นอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะฮะซินเทียฟิลลี่ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสหยิบยืมความคิดเรื่องโพโวโกรเตสคิวนะไม่รู้ผมอ่านภาษาฝรั่งเศสออกหรือเปล่านะหรืออำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกของไมเคิลฟาวเกามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นักการเมืองแนวป๊อปปูลิสแบบขวาในปัจจุบันว่าผู้นำแนวนี้ต้องการนำความตลกขบขันหรือความหลุดโลกมาแสดงออกอย่างจงใจจงคลึ้มละเมิดและท้าทายต่อแนวทางหรือธรรมเนียมหรือรูปแบบภาษาอย่างที่ยึดถือกันมาใช้วิธีการบลัฟยั่วยุปั้นน้ำเป็นตัวปล่อยเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างทั้งหมดนี้เพื่อให้สื่อและประชาชนอยู่ในภาวะตนกตกใจมึนงงจนสุดท้ายก็ถูกบังคับให้หันเหออกจากประเด็นเนื้อหาสาระไปไล่ตามสิ่งที่นักการเมืองเหล่านั้นกำหนดไว้ส่วนบรรดาแฟนคลับก็เชิดชูยกย่องผู้นำการเมืองแนวนี้ว่ากล้าหาญจริงใจขบถแหวกแนวแหวกขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆเพื่อท้าทายชนชั้นนำได้อย่างถึงกึ๋นท้ายที่สุดอำนาจแบบตลกขบขันหรือหลุดโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนการเมืองให้กลายเป็นโรงละครของเรื่องไร้สาระไปอาจารย์ปิยบุตรยังระบุว่าบางคนเห็นแย้งว่ากับที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นการค้นหาวิธีการสื่อสารทางการเมืองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเท่านั้นซึ่งอาจจะใช่หากความบันเทิงเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารทางการเมืองเข้าเป้าแต่เอาเข้าจริงเวลานี้ความบันเทิงกำลังครอบงำและกลืนกินความเป็นการเมืองไปเสียหมดเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารเลือนหายไปอยู่ใต้เงาของความบันเทิงนักการเมืองหรือนักแสดงของพรรคสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจตัวเองหรือติดแฮชแท็กด้วยสมบัติสำนวนเศษสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังสื่อจะได้นำไปเป็นข่าวกองเชียร์แต่ละฝ่ายก็เข้ามาโลมลันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พรรคหรือหน้าพรรคต้องการสื่อสารก็หายไปสาระที่พรรคกำหนดไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีเสียงวิจารณ์ต่อพรรคประชาชนมากว่าพรรคไม่ทำงานทางความคิดไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็อาจถูกต้องบางส่วนแต่หากให้ความเป็นธรรมแก่พรรคคณะนำและทีมรณรงค์และการสื่อสารของพรรคบ้างคิดว่าพวกเขาพยายามทำอยู่เสมอแต่หลายครั้งไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงทิปไตยของนักการเมืองของพรรคกลบไปหมดยกตัวอย่างน้ำท่วมตอนนี้ตนเห็นความพยายามในการสื่อสารของพรรคหัวหน้าพรรคและแกนนำสำคัญของพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมมลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาโดยพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้รับความสนใจตลอดจนปัญหามลพิษต่าง พยายามวิเคราะห์และเสนอ

0: ต่อรัฐบาลประชาชนว่าในระยะสั้นกลางยาวต้องทำอะไรบ้างทุกคนทุ่มเทแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่าประเด็นดราม่าทางการเมืองเหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองนักแสดงของพรรคแสดงออกมาในทุกวันสร้างดราม่าโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่ใครแจกไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือในสภาเราอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ตามที่เราฝันเราหวังกันได้จริงด้วยเรื่องจำนวนนี้หรือวันหนึ่งเมื่อนักการเมืองนักแสดงได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมีคนรักก็มากมีคนชังก็มากไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นใดพูดเขียนแสดงท่าทางเดินทางไปไหนก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนโดยตลอดนานวันเข้าผู้คนย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนี้พูดย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคเวลาผ่านไปเรื่อยๆอัตลักษณ์และตัวตนของคนก็ขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรคเป้าหมายนักการเมืองนักแสดงกลายเป็นเป้าหมายพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองตนไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองที่ลากจูงให้พรรคเดินตามตนเองนะฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนฮะ
1: อะไรๆก็ดียกเว้นอะไรรู้ไหมฮะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณไม่ยกตัวอย่างเลยคุณไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วคนสมัยนี้ฮะเขาตีความกันไม่เป็นเขาชอบอะไรที่ตรงตรง
0: จากใจว่าใครก็ว่ามาเลยใช่ไหม
1: ใช่เขาถึงได้เล่นบทนั้นไงคุณพูดเลยรวมๆฟังอย่างเราเนี่ยเข้าใจแต่ไม่รู้คุณจะสื่อสารถึงใครถ้าสื่อสารให้ประชาชนฟังอ่ะไม่มีวันถึงค่ะคือแบบนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุณต่อครับ
3: ขอเรื่องน้ำท่วมต่อเนื่องนิดหนึ่งคุณชุศนาบอกว่าสุวรรณภูมิเป็นระบบปิดนะส่วนคุณสุริยงบอกว่าเมื่อปี54ฝั่งบางนาดบางพลีน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ทางนนทบุรีปทุมธานีก็เลยย้ายมาซื้อบ้านทางนี้ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นแล้วก็กรีนวัลเลย์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเข้ามาก่อนมีหมู่บ้านเกิดใหม่เป็นโครงการเขาเขียนมาด้วยแต่ฉันไม่อ่านก็แล้วกันนะฮะเป็นโครงการที่ใหญ่มากก็แล้วกันข้างในอ่ะมี3โครงการย่อย
2: ล้อมปิดล้อม
3: คือไม่ได้ปิดล้อมหรอกพี่ชานไม่ได้ปิดล้อมมันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำใช้คำนี้ก็แล้วกันเหมือนหมู่บ้านดิฉันเนี่ยข้างเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ำหมดเลยมันพื้นที่รับน้ำมันหายไปค่ะพี่ชาน
2: คร
3: ับ ค่ะ
2: ก็กรุงเทพโซนแบบที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สมัยก่อนก็ทำการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็น้ำมาก็รับน้ำก็แบบนี้แหละใช่ไหมฮะ
3: คือมันเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรมหรอกพื้นที่ในทุนนั่นแหละเพียงแต่เขายังไม่ได้พัฒนาโครงการขึ้นมาข้างหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ละก็เป็นที่ในทุนหมดนะคะมันไม่มีชาวบ้านอยู่หรอกในทุนทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขารอเวลาในการพัฒนาก็ที่กรีนวัลเลย์ก็เหมือนกันคุณที่เขียนมานี่ก็คือ

0: ครงการก็อสังหาใหญ่ท็อป3ของประเทศอ่ะโครงการใหญ่มากไปปลูกติดกับกรีนวัลเลย์พื้นที่รับน้ำมันหายหมดค่ะพี่ไพศาลเพราะนั้นก็เราก็จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ในยุคนี้มันประมาณเท่าไหร่กม15นะบางฉลองครับ
0: มาเมื่อกี้นี้ที่คุณปิยบุตรเรียนที่คุณปิยบุตรพูดได้จริงหมดแหละจริงหมดคุณชาดาใส่รองเท้าสีอะไรจะไปอะไรกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องสีสันไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นสาระแล้วบางทีการนำการเสนอของตัวนักการเมืองก็เหมือนกับเขาก็เสนอให้กลุ่มคนของเขาอะพี่อาจารย์กลุ่มคนของเขาชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นให้กลุ่มคนของเขาดูแล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มันก็โดยรวมประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคะคุณภาพหรือว่าคาแรคเตอร์ของนักการเมืองอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดูประเทศก็ดูออกแล้วมันเป็นยังไงค่ะ
1: ก็วันนี้นายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่โรงครัวภูมิใจไทยโดยนายกมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวไม่ต้องขอเพิ่มอะไรเงี้ยนะจากนั้นนายอนุทินแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมาชิม1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายกว่ารสชาติได้ไหมคะนายกพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยเอ๊ะนายกบอกไม่เค็มมาชิมอะไรก็บอกไม่เค็มมาตลอดนะ
0: ก็นี่แหละที่คุณปิยบุตรเขาพิจารณ์ก็ทำเรื่องทำนองนี้แหละค่ะเรื่องทำนองนี้แหละที่ปิยบุตรพูดก็เรื่องทำนองนี้แหละ
1: สสสเขาบอกให้ลดเค็มนะนายกนะ
0: เนี่ยแหละนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ปิยบุตรพูดอ่ะเรื่องคาแรคเตอร์นายกไปไหนก็ไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีไปเป่าแซกไปชิมอาหารอะไรเผ็ดอะไรจืดใจเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปจุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินก็ยังบอกว่าแหมกลัวคนจะไม่อิ่มนะต่อมาก็ได้ดูการผัดกะเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
0: นี่แกพูดอย่างนี้2รอบแล้วนะ
1: 2รอบละซีอิ๊วดำกับใส่น้ำมันหอยด้วยนน
0: เป็นอะไรที่ดิฉันไม่ทานเลย
1: คน
0: ซีอิ๊วดำกับน้ำมันหอยในกระเพรา
1: เถียงกันมาแล้วไอ้ประเภทที่ชอบใส่ถั่วฝักยาวใส่ก็เถียงกันมาเยอะแล้วนะ
0: ถั่วฝักยาวแครอทข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำให้เสียความเป็นข้าวผัดกะเพรานายกก็ยังบอกต้องเติมซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มขึ้น
0: มันเป็นรสนิยมจริงๆค่ะพี่ไพศาลเรียนเคยเห็นกับอาเลยนะเจ้าของโรงแรม5ดาวใหญ่มากทุกครั้งที่แกไปร้านทำผมแกต้องสั่งกะเพราอาหารตามสั่งซึ่งเป็นกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแบบนี้มาทานทุกครั้ง
1: ต้องขอให้ใส่ซีอิ๊วดำ
0: ไม่ใช่ค่ะเขาใส่กันอยู่แล้ว
1: อ๋อใส่อยู
0: ่ไก่เป็นซี่เลยค่ะไก่เป็นซี่แต่เดี๋ยวเห็นนะแกนั่งทานกะเพราไก่ใส่ซีอิ๊วดำแกตลอดเป็นเรื่องรสนิยมเขาชอบเขาอย่างนั้นค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่รีรอเลยลงมือผัดด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเมนูผัดกะเพราไก่ของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาล
0: จ้ะ
1: บางช่วงมีประชาชนที่มารับอาหารจากโรงครัวของพรรคโดยมีผู้สูงอายุคนหนึ่งมาพร้อมกับหลานได้ยกมือได้ยกนิ้วโป้งให้นายกพร้อมบอกว่าเยี่ยมมากครับทำดีมากทำต่อไปทำดีกว่าไม่ทำก่อนที่นายกจะยกมือไหว้ขอบคุณ
0: วันนี้เป็นวันที่6ตุลาวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลานายกจะเดินทางไปสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นงานเอกชนล้วนๆเลยค่ะ
1: เป็นงานของ Forbes
0: ชื่อว่า Forbes CEO อะไรนะ Global CEO
1: ใช่
0: นะคะจะมีคนไปร่วม400คนเดี๋ยวก็ดูก็แล้วกันว่าข่าวต่างประเทศจะเสนอบทบาทของนายกไทยยังไงวันนี้ก็

0: ก็ทำกับกับข้าวอะไรกันไปแล้วนะคะคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรัฐมนตรีคลังซึ่งงานจะต้องหนักมากจนถึงวันจันทร์เนี่ยสตาร์ทแขกบ้านแขกเมืองมาการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยค่ะคุณเอกนิติบอกว่ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว 15,000 คนจาก191ประเทศการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจะชูความโดดเด่นจากความได้เปรียบของไทยในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความมั่นคงและสามารถค้าขายสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีการแบ่งขั้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง คุณเอกนิติบอกผมเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยวการสร้างงานการขยายโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือผลประโยชน์ในระยะยาวจากเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ทยอยย้ายเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่เราได้รับในครั้งนี้ในการนี้โจทย์สำคัญของรัฐบาลในการรองรับทิศทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปล่อยให้กระแสการลงทุนไหลผ่านแต่คือการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดและรักษาทุนเหล่านั้นให้อยู่ในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและธุรกิจของไทยด้วยนะคะสิ่งที่ไทยเตรียมเสนอต่อประชาคมโลกนี่แหละที่ดิฉันอยากทราบจริงๆเพราะว่าดิฉันไม่เห็นข่าวเลยในฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้แบ่งเป็น2มิตินะคะ1มิติด้านบทบาทในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกไทยวางตนเองเป็นผู้เชื่อมโลกเพื่อดึงทุกฝ่ายกลับมาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศอันจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะดูบทบาทนี้โยงระหว่างดอลลาร์กับหยวนกับรูปีจะเอายังไงนะคะมิติด้านการพัฒนาศักยภาพและการรับมือไทยจะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเสริมสร้างพลังในการป้องกันและรับมือวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรียนก็เลยคือบรรยากาศที่มันเงียบๆอ่ะแต่จำได้ว่าในตอนปี2534เนี่ยมันคึกคักมากๆๆๆก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนที่ทำข่าวด้วยกันในยุคนั้นว่าเอ๊ะมันก็นานแล้วแต่เรามีความรู้สึกเนี่ยเราคิดผิดหรือคิดถูกมันจริงๆมันเป็นยังไงก็เลยนั่งทบทวนกันค่ะพี่ไพศาลก็เลยพบว่าในตอนนั้นน่ะเป็นคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกและคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ IFCT พี่ประสานจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์เนี่ยจะเข้าออก IFCT ตลอดเพราะฉะนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนในตอนนั้นที่เป็นนายกอ่ะเหมือนเป็นคนประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ไอ้ช่วงนั้นมันรัฐประหารพอดีไหม
0: ก็คุณอนันต์เป็นนายกหลังรัฐประหารเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคนที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพเนี่ยงานเนี้ยคุณอนันต์เป็นนายกแล้วแกก็สนุกกับการทำงานมากแล้วตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนันต์จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกผู้สื่อข่าวต่างประเทศกับสำนักข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอนันต์เนี่ยเข้าออก IFCT ตลอดไปบรรยายไปพูดสนุกสนานกับการให้สัมภาษณ์พวกฝรั่งพวกนั้นเพราะฉะนั้นข่าวในช่วงนั้นเนี่ยมันออกไปเยอะโดยที่ตัวเล่นจริงๆอ่ะคือนายกอนันต์เลยค่ะพี่ไพศาลก็เลยนึกออกว่ามันยังไงอ๋อใช่ในตอนนั้นคือนายกอนันต์เป็นคนเปิดเรื่องนี้เองความสัมพันธ์แล้วก็ข่าวพวกนี้มันจะออกได้มันต้องเป็นข่าวสำนักข่าวต่างประเทศความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะบรรยากาศตอนนั้นน่ะเขาเล่นกับนักข่าวต่างประเทศเยอะมากแล้วตอนนั้นเป็นเรื่องรัฐประหารด้วยรัฐประหารนายกก็ต้องมีบุคลิกแบบเปิดกับพวกต่างประเทศเพื่อให้การยอมรับเกิดขึ้นคุณอนันต์นี่งานใหญ่เนี่ยทั้ง World Bank นี่นะคะแล้วก็ไปประชุมเอเปกมั้งคะที่สิงคโปร
1: ์
0: เรียนไปทำข่าวใช่เรียนไปทำข่าวที่นั่นจำได้ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่ม

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีแหละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เมื่อวานนี้เห็นข่าวน้องเนเน่ตั้งแต่เขาแห่กันที่สยามสแควร์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: สยามสิแล้วคนก็ต้อนรับเธอเป็นขวัญใจเป็นลูกสาวคนอีกคนหนึ่งของคนไทยแล้วก็เห็นภาพทางสยามปลากานะคะตระกูลปานภาเขาก็มอบเครื่องดนตรียามาฮ่าให้น่าจะ 7-8 แสนเลยนะฮะแต่งตัวสวยมากทั้งวงก็เลยวงโอโซนเขาเนี่ยก็ไปรับมอบเครื่องดนตรีวันนี้สุดปังอีกเหมือนกันค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทของ CP เขาเนี่ยมอบรถ New MG มูลค่า 1,849,900 บาทให้กับ
1: ก่อนหน้านี้มอบคอนโดหรู
2: มอบคอนโดบางคนตีราคา30กว่าล้านนี่มอบรถมอบรถคู่ใจเลยนะคะ MG ให้เนเน่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดออกมามีโฆษณาตั้ง10-11ตัวใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องเนเน่ก็ไปเป็นประเดิมงานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองเป็นตัวเอกในดิสนีย์นะคะเฮกอ่านว่าอะไรครับพี่วิสารเฮกเสร็จแล้วคะมหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงแอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จากวอลต์ดิสนีย์ค่ะเป็นคืออันนี้เรียนตามตรงว่าคือดิฉันเนี่ยสนใจเส้นทางของเธอมากค่ะพี่วิสารว่าเธอจะก้าวไปแบบไหนยังไงถือว่าประเดิมได้สวยเลยค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลวันนี้ก็แถลงว่าในงานต้อนรับแขกคนสำคัญเห็นว่าประมาณ200กว่าคนหรือไง
2: วันที่14นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
1: ที่ทำเนียบรัฐบาล
2: ค่ะ
1: ก็คงจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือว่าผู้ว่าการของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะก็จะมาในงานเลี้ยงรับรองแล้วก็รัฐบาลจะมีการแสดงของทางเนเน่เป็นโชว์ที่จะให้กับบรรดาแขกของรัฐบาลได้ชื่นชมกันในแถลงนะว่าจะมีการแสดงของเนเน่ด้วยครับ
2: ต้องมีล่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงคุณบิวภูริพลบุญสอนที่
1: MT ได้เป็น MVP
2: ของเอเชียนเกมแล้วทีนี้เมื่อวานเด้งก็ดูในเพจของคุณวิภาควิจารณ์บอลจริงจังใช่ไหมฮะ
1: คร
2: ับ ใช่แล้วก็เขียนถึงแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่สื่อเนี่ยสื่อในต่างชาติพูดถึงมากก็ได้ไปคุยกับพวกนักข่าวที่ดูข่าวต่างประเทศถามว่าเขาพูดถึงมากมายแบบไหนยังไงบ้างเขาใช้คำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าพูดถึงกันเยอะมากพี่ไพศาลค่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเรียนไม่ทราบไปแล้วกันบางท่านอาจจะทราบเขามองคุณภูริพลบิวภูริพลเนี่ยอันโนนค่ะมาครั้งนี้เนี่ยได้9จุดอะไรวินาทีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในสายตาของพวกฝรั่งพวกนั้นเลยค่ะ
1: ต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นี่มันเป็นเรื่องที่มันหาได้ยากยิ่งอยู่แล้วระดับโลกจริงๆถึงต้องต่ำ
2: คือเขาก็มีเด็กในยุโรปเด็กอายุ 16-17 เนี่ยมีที่ 9.8 เนี่ยมีแต่เอเชียเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาก

0: แล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนและที่เขาพูดกันต่อก็คือว่าเดี๋ยวก็ถามแล้วเขาพูดอะไรกันต่อบ้างเขาพูดต่ออย่างนี้เขาบอกว่ามาทำไมเอเชียนเกมพวกฝรั่งไม่รู้จักเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดบิวมาทำไมบิวไม่ไปแข่งตอนนี้มันกำลังมีการแข่งอะไรระดับโลกก็ไม่รู้นะถ้าบิวไม่มาเนี่ยรู้เปล่าอยู่จะได้เป็นสิบล้านจากการไปแข่งพวกนั้น พอที่ได้ยินแบบนี้นะคะที่ในศาลยิ่งมีความรู้สึกว่าบิวคิดถูกค่ะที่มาเพราะถ้าบิวไปแข่งที่นู่นอาจจะได้เป็นสิบล้านเลยก็แล้วแต่มาที่นี่เนี่ยทำให้ฝรั่งพวกนี้รู้จักบิวก่อนหน้านี้ไม่รู้จักหันมามองและที่ฉันก็คิดว่าก็ได้จากเวทีนี้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านเหมือนกัน
1: แล้วค่อยไปอีกแล้วมันค่อยไปเวทีอย่างที่ว่านั้นอีกที
0: แล้วฝรั่งพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามาเล่นที่เนี่ยมาแข่งที่เนี่ยก็ได้เป็นสิบล้านเหมือนกัน
1: สมัครเล่นก็จริงแต่ว่ามันมีการอัดฉีดกันอยู
0: ่ใช่ค่ะคือพวกนั้นเขาก็มองเฉพาะเวทีที่มันเป็นการแข่งระดับ world class ที่มีเรคคอร์ดเลยใช่ไหมฮะผมไม่นับเอเชียนเกมนี่ไม่นับเกมอะไรก็ไม่รู้มาทำไมไปแข่งนู่นได้เป็นสิบล้านค่ะ
1: ของเราก็นักกีฬาพอประสบความสำเร็จอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเงินอัดฉีดนะเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเหลี่ยมอาย
0: ไม่ได้เป็นรางวัลไม่ได้เป็นเรื่องรางวัล
1: หรืออะไรเงี้ยนะอย่างน้องโฟกัสที่เขาชกมวยสากลหญิงเนี่ยเขาก็ไปดูนะเธอก็ชกมวยสากลเพื่อที่จะเลี้ยงแม่กับยายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็โดยประวัติเขาบอกเลยคือรู้ว่าตัวเองฝึกฝนแล้วมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มีความสามารถเรื่องนี้ก็เดินสู่สายอาชีพนี้เลยโดยสายชกมวยสากลนี้เลยผมก็ได้ดูเขานะผมดูการเต้นฟุตเวิร์คเขาเนี่ยโอ้โหต้องฝึกต้องเรียนต้องอะไรมาพอสมควรนะจังหวะฟุตเวิร์คจังหวะออกหมัดอะไรเนี่ยไม่ใช่มวยแบบปั้นมาแบบธรรมชาติแล้วก็เอามาใส่นะโอ้นี่แบบเบสิกครบเครื่องเลยก็อันเนี้ยก็เขาก็มองหวังอนาคตของเขาแล้วก็เป็นฐานเรื่องรายได้ก็ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นเอกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมันมีเรื่องที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากนะทั้งนี้เพราะว่ามันมีนักกีฬาหลายคนเนี่ยไปแสดงอาการลิงโลดแบบออกนอกหน้านอกตามากเกินไปเมื่อได้เหรียญทองไปให้สัมภาษณ์ไปพูดเลยคือว่ามันมีกติกากันอยู่ว่านักกีฬาเนี่ยถ้ามาแข่งขันในกีฬาสำคัญแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณจะยกเว้นการไปรับราชการทหาร
0: อ๋อมันดีใจว่าไม่ต้องไปรับราชการนะ
1: ถูกต้องมันก็จะมีไอ้เนี่ยทอมคิมไอ้ทอมคิมเนี่ยชนะกอล์ฟทอมคิมเนี่ยผมเห็นเขาตั้งแต่เขามาอยู่เมืองไทยนะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นเด็กสร้างของไอ้สิงห์เนาะเขาเสื้อเขาแต่ก่อนเขาสิงห์จนกระทั่งเขาไปดังในไอ้สหรัฐอเมริกาเลยแล้วก็เที่ยวเนี้ยเขายอมปัดคิวของเขามาแล้วก็มาแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งคนเขาก็คาดเดากันว่าน่าจะต้องการชนะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่ในวัย
0: ไม่ต้องไปเป็นทหาร
1: เขาอยู่ในวัยที่จะต้องไปเกณฑ์แล้วเพราะอายุก็เพิ่งประมาณ20-21เหมือนกับซองฮึงมินไงไหมนักฟุตบอลที่แต่ก่อนนั้นเขาอยู่ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์
1: ดังมากเลยแล้วเขาต้องมาแข่งทีมชาติ
0: ผมเข้าใจได
1: ้ผมเข้าใจว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่กวางโจว4ปีที่แล้วนะแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติเกาหลีใต้ได้แชมป์เนี่ยซอนฮึงมินจะไม่ต้องไปเกณฑ์อาหาร
0: ไปเกณฑ์อาหาร
1: แล้วปรากฏได้แชมป์จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องไป เขาสามารถทำงานอาชีพกันแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ไปใช้สัมภาษณ์หรือไม่แสดงการลิงโลดเนี่ยมันก็จะไม่มีการวิจารณ์แต่เที่ยวนี้ปรากฏว่ากัปตันทีมชาติฟุตบอลเนี่ยของเกาหลีเขาชนะญี่ปุ่นไงแล้วเขาได้เหรียญทองไปแสดงอาการดีอกดีใจมากโอ้โหทัวลงยับเลยเพราะว่ามันมีคนที่แบบคนที่จะต้องไปเกณฑ์

0: คนที่จะต้องไปรับไปเป็นทหารตามกติกาจำนวนไม่น้อยเขาต้องไปเขาไม่มีสิทธิ
1: ์ที่จะไปใช้ช่องทางคุณไม่มาเล่นกีฬา
0: คือเขาก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าพอมันออกมานอกหน้าแล้วมันเกิดมันมีความรู้สึก
1: พอดี
0: มันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันรับไม่ได้อ่ะกวนกันเกินไปอะไรเงี้ย
1: เอาพี่เป็นไงแล้วพี่เป็นไงมีความรู้สึกไงกับคนที่เขาไปเกณฑ์ทหารแล้วพอเขาได้เป็นทหารคนไทยอ่ะแล้วเป็นลมปั๊บร้องไห้ยิ้วปีอันเนี้ยพี่เป็นไงรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่รักชาติเหรอฮะ
0: มันตั้งแต่มันไปบนมาแล้วก็ล่วงมือซ้ายมือขวาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะอย่างเดียวอ่ะ
1: เรารบชนะได้นี่บุญนะถ้าไปดูไอ้ตอนนี้ไปเกณฑ์ทหารกันอย่าง
0: เฮ้ยมันไม่ได้ในนั้นผมไม่คิดมากนะคือบางคนก็เพิ่งแต่งงานใช่ไหมฮะ
1: บางคนก็
0: พ่อแม่ก็หวังว่าเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มส่งเสียแล้วมีภรรยาบางคนลูกยังเล็กบางคนก็เริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่มันจะมีหลายปัญหาพอจะปั๊บขาดไม่ได้ทำงานไปเนี่ยมันก็กังวลใจตกใจ
1: แต่ก็มีพ่อแม่บางท่านนะที่เรียนฟังว่าให้สัมภาษณ์แล้วเกเรลูกหนูไม่เอาอะไรเลยหนูเข็นให้เป็นทหารเลย
0: ให้สมัครเลย
1: ให้ทหารตัดนิสัยให้เป็นบนทหารค่ะ
0: ก็เป็นซะอย่างนั้นนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะคุณชุชนะบอกว่าถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่จะพยายามผลักดันให้น้องเป็นประชากรโลกมากกว่าเป็นของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอ่ะไม่น่าคืออยากให้น้องมีอนาคตที่ไปไกลแล้วก็คนที่ใช่ค่ะเวลาที่มีเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือที่ให้คิดอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาถ้าเราจะไปโกอินเตอร์ได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีสัญญาด้วยนะที่ไพศาล
0: เขารู้สึกเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเขาก็มีผู้จัดการส่วนตัว
1: ใช่
0: มีผู้จัดการที่เป็นฝรั่งผู้จัดการที่เป็นคนไทยผู้จัดการที่เป็นคนไทยก็เป็นลูกสาวเจ้าของตลาดนาคาที่ภูเก็ตอ่ะที่เขาเป็นคนที
1: ่ปั้นมาแต่เด็ก
0: ให้เวทีให้เปิดเวทีให้แสดงให้อะไรเปิดหมวกอะไรเขาน่ะคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่สับหนุนอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดอยู่แล้ว
1: แล้วเจ้าแล้วผู้จัดการที่เป็นฝรั่งนี่เป็นใคร
0: แล้วก็เป็นฝรั่งเนี่ยคือเป็นคนที่เขาก็มีภรรยาเป็นคนไทยแต่แล้วเขาเห็นพรสวรรค์เขาเห็นแววเนี่ยแล้วเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาทำบริษัทพวกสตาร์ทอัพทำอะไรพวกเนี้ยนะเขาคงมีคอนเนคชั่นมีช่องทางอะไรต่าง
1: เขาก็ผลักดัน
0: เขาเป็นคนที่ทำเรื่องการยื่นสมัครอเมริกาก็ทาเลนต์ให้ซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆสมัครเริ่มจะได้นะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปอะไรกันอยู่กันนะมันต้องไปล็อบบี้ต้องไปโน้มน้าวว่าน่าสนใจยังไงเอาไอ้คล้ายๆเหมือนกับเป็นผลงานในเอามาโชว์มาให้ดูนะมีคลิปมีอะไรมาให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรไงจนกระทั่งโน้มน้าวจนกระทั่งเขารับแต่ออดิชั่นสุพลสมัครมาคนเยอะมากแต่อันนี้แสดงคนนี้เขาก็คงจะมี
1: power
0: มี power มีช่องทางแล้วเขาอยู่แต่เขาก็เลยดูเรื่องธุรกิจต่างประเทศไทยแล้วก็จะมีผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการเฉพาะตัวของเนเน่ที่เป็นลูกสาวเขาเปิดตัวเนี่ยสื่อก็เปิดตัวชื่อคุณอะไรยังไงแต่ตัวก็บอกว่าเป็นเจ้าของตลาดนาคาแสดงว่าเขาก็ต้องมีสตุ้งสตางค์นะถ้าเป็นเจ้าของตลาดที่ภูเก็ตได้ก็ไม่ธรรมดา
1: เนี่ยก็คงมีช่องทางแล้วล่ะค่ะถ้าระดับนี
0: ้เพราะนั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการมีอะไรต่างๆกันอยู่รัฐบาลจะเข้ามาเชิญมามีส่วนร่วมตรงไหนยังไงเขาก็ต้องมีการผ่านการเจรจามาหมดครับ
1: เขาคงเลือกแล้วล่ะว่าไปตรงไหนที่ทำให้ดูดีอะค่ะ
0: ค
1: งไม่ใช่ไปดุนไปนี่ไป
0: คือทำไมต้องเป็นสยามพารากอนก็มันก็เป็นจังหวะพอดีเพราะสยามพารากอนเขาก็จะต้องลงทุนไปเห็นว่าหลายพันล้านเลยนะที่ภูเก็ตนะ
1: ที่ภูเก็ตค่ะ
0: ก็จะเป็นพารากอนที่ภูเก็ตห้างพารากอนที่เปิดก็จะเปิดเป็นสาขาใหม่ที่เห็นว่าจะทำใหญ่โตมากเลย
1: ไม่ต้องห่วงเรียนเข้าใจว่าไม่ต้องห่วงคือ

0: ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ไปถึงเวทีนั้นได้และไปถึงเวทีนั้นได้แล้วได้ที่หนึ่งด้วยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งทีมงานแล้วก็ฝีมือของน้องฝีมือของน้องก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วและฝีมือขนาดนั้นการวางแผนเสื้อผ้าประชาสัมพันธ์การเลือกเพลงการอะไรต่อมีอะไรต้องเป็นทีมงานที่สุดยอดเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยถ้าทีมงานเขาปั้นจะไปถึงอเมริกาสกอตแลนด์ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นประชากรโลกไปแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเพลงที่เขาเลือกมาร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาร้องแบบมาก๊อปมาร้องอะไรมาอะไรใช่ไหม
0: มีสไตล
1: ์เขามาปรับสไตล์ให้มันเป็นร็อกให้มันเป็นสไตล์แบบของเน่เขา อันนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีทีมงานมีอะไรต่างๆอยู่นะ
0: ทีมงานที่มีฝีมือมากๆ
1: ครับ
0: ไปเวทีระดับโลกได
1: ้ไอ้ช่วงแรกนี่เราพักกันยังไม่พักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ค่ะมาคุยกันต่อค
1: ่
0: ะ
1: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้เป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดิน เพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านประชาสังคมคุณสุรศักดิ์บอกว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ย 80.5% นะฮะจากการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน69ซึ่งกระทรวงก็จะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อไปนะทั้งนี้ในการหารือที่ประชุมก็มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐอาทิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมหอการค้าจีนกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปกลุ่มสยามพิวรรษกลุ่มคิงพาวเวอร์สมาคมโรงแรมไทยสายการบินนานาชาติและบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้ทั้งภาครัฐเอกชนได้แสดงความเห็นร่วมกันก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่าปีจนถึงเดือนกันยายน69เนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ที่ผ่านมารายได้ของกระทรวงท่องเที่ยวมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นมาโดยตลอดอาทิต้องใช้งบของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างคมนาคมบ้างโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นการจัดตั้งกองทุนนี้จึงเป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
0: จะเรียกมันว่ากองทุนอะไรนะคะ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าเขาจะใช้ชื่อว่า
0: เป็นกองทุนที่เก็บเงินจากคนที่เข้ามาในประเทศ
1: ไทยค่าเหยียบแผ่นดินใช่ใช่
0: ค่าเหยียบแผ่นดินเอามาเป็นกองทุนแล้วกองทุนนี้เอาไปพัฒนาอะไรต่อมีอะไรสำหรับคนที่มาเที่ยวอันนี้ทำไมไม่เก็บแล้วเอาเข้าคลังแล้วให้ไปพิจารณางบประมาณเหมือนไทย PBS นะคะ

ย PBS สสกองทุนผู้สูงอายุกองทุนอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะกองทุนกีฬาที่จะไปยึดคืนทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าให้มาผ่านระบบงบประมาณนี่ก็เหมือนกัน

0: ท่องเที่ยว
1: อันนี้ไม่โอเคคำ
0: โดยทั้งหมด
1: เป็นผู้รวมๆมากๆเลยค่ะคำว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
0: ผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได
1: ้อันนี้เดนไม่โอเคค่ะพี่ประชาบอกว่าเอาไปซื้อประกันบอกว่าเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วกระทรวงท่องเที่ยวก็ไปของบประมาณมาก็เช่นเดียวกันถูกไหมคะคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่ะคุณก็ไปของบมาสิถ้าหากว่าพวกกองทุนอะไรต่อมีอะไรที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่เนี่ยน่าจะยึดเงินคืนและไปของบประมาณปกติมาเท่นก็คิดว่ากองทุนอะไรแบบนี้ก็ควรจะเข้าไประบบเดียวกันค่ะ
0: ครับคุณสุศักดิ์บอกการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ร่วมกันในทุกมิติโดยเพราะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานพยาบาลลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงสำหรับประกาศร่างประกาศเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียม450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ก็จะชะลอทางบกและทางน้ำไว้1ปีพวกมาเลพวกอะไรยังไม่เสียละสปป.ลาวยังไม่เสียโดยรายได้จะส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยขอใจชื่อกองทุนเนี้ยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะให้แก่ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมนะคือคนที่จ่ายค่าธรรมเนียม450บาทเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย450บาทเนี่ยจะไปเป็นเงินที่ไปซื้อประกันให้กับเขา
1: พี่ยุสานคะนะมันมีประกันที่ไหนเวลาเราไปต่างประเทศจ่าย450บาทแล้วโอเคมันมีค่ะ200แล้วมันคุ้มขนาดที่ว่า400ได้ทั้งค่าธรรมเนียมได้ทั้งไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
0: เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยจะครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนแสดงว่าต้องเหลือเอาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: เก็บดีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่เอะอะไรก็ตั้งกองทุนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายกันเองค่ะ
0: ครับรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการหารือครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงนะฮะพร้อมข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินให้ตรวจสอบได้โดยกล้าพูดว่าการจัดตั้งกองทุนในวันนี้แน่นอนกองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่กองทุนจะต้องตามไปหน่วยงานใหม่ที่จะใช้ชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือจะไปอยู่กระทรวงนู้นกระทรวงวัฒนธรรมละตัวเองไม่ได้ใช้เงินแน่นอนแต่เห็นว่าจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะเหลือแต่กีฬาคุณสุศักดิ์เขาบอกต่อไปกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กีฬาแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะรับในส่วนการท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นในส่วนกองทุนนี้จะไปดูแลโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม
1: คุณสุภาชัยว่ายังไงอ่ะบางซุปอะฮะวันนี้จะมีกองทุนอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่านไม่ต้องเอาเงินเข้าคลัง
0: ก็เดี๋ยวเสนอคุณสุภาชัยให้เตรียมแก้กฎหมายเลยเพราะเขาเสร็จแล้วก็แก้ให้รวมอีกห้า
1: ไอ้นี่หนักกว่าไทยพีเอสหนักกว่าสสอีกนะ
0: สสกองทุน
1: สสสี่พันไทยพีเอส2,000ไอ้นี่กองทุนเดียว8,000เลยแล้วก็งบก็ซ้ำซ้อนกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะการท่องเที่ยวงบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลไอ้นี่เป็นกองทุนเลยหนักกว่า

0: ประเทศ
1: ไทยมี
0: ในส่วนงบท้องทงท้องถิ่นก็ยังมีต่างหาก
1: มีงบท้องถิ่นต่างหากหนักกว่าไทย PBS บวกกับสสส.อีกสองหน่วยงานนั่นนี่แค่ 6,000 นี่ 8,000 เลย
0: ครับเดี๋ยวเอาไปขอทำเป็นในศูนย์ขายสินค้าโอท็อปบ้างอะไรบ้างนะ
1: ขายปลาย่างขายปลาหมึกแห้งอะไรนะจริงๆอยากพาไปดูนะคะว่าศูนย์พวกนี้เด่นไประยองมายองชื่อมายองอยู่ขากลับกรุงเทพสร้างใหญ่โตเลยค่ะ
0: ได้ใช้ไหม
1: ที่ไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเปิดแล้วพี่ไปทำไปดู
0: มันอยู่ในจุดที่คนยังไงก็ไม่แวะอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ตอบโจทย์หรอกค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเลือก
1: ไปแวะซื้อของฝากกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำเลตัวอย่างนั้นน่ะคือคนยังไงคนก็ไม่แวะอยู่แล้ว
1: แล้วก็เวลาภาคราชการทำเนี่ยมันแล้วแต่ว่าที่เป็นของใครเอาตรงนั้นนะคะมันไม่ได้ดูว่าที่คนก็จะแวะหรือเปล่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ชยะนะเป็นอินฟูอีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูเนาะพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามหานครรอบทิศกันครับ

0: ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: 19:31 นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ภัทรแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจเสาวภาคนะครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวใครมีนะอะไรจะคุยกันก็เข้ามาในเฟซได้นะครับวันนี้ไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ทักทายเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปวันนี้อยู่กัน80ท่านแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ
3: ครับ
4: ก็วันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมนะครับช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เนี่ยเกือบ300ล้านนะครับพร้อมกับมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะฮะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมนะครับปีพ.ศ.2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านนะครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันนะเหลือ18วันพร้อมกับเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ69นะครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายนะครับในวงเงิน 296,898,007 บาท17สตางค์นะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือเช่นการสู้คดีนะค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยก็นี่ฮะก็ใช้เงินตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือต่อสู้คดีเนี่ย 1,649 รายนะครับก็เป็นเงินกว่า 40,736,000 บาทนะครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับ

0: 597รายตรงนี้ก็ใช้ไปอีก237,618,660บาทนะครับช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก13รายเป็นวงเงิน 1,485,702 บาทแล้วก็มีการให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการนะครับเป็นเงินนะฮะทั้งสิ้น 17,530,330 บาท
1: ครับ
0: มีผู้ได้รับประโยชน์ถึง 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการบริการนะครับให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับนี่ฮะก็เอาข่าวสารมาฝากกันนะครับกระทรวงยุติธรรมเขามีกองทุนยุติธรรมอยู่นะคอยช่วยเหลือนะใครที่ต้องพึ่งพาก็ลองเนี่ยฮะสอบถามติดต่อดูได
1: ้
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ครม.ย้ำวันหยุดพิเศษนะฮะ Work from home พื้นที่กรุงเทพขยับวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเป็นวันพุธที่14ตุลาคมเนื่องจากมีการประชุม IMF ธนาคารโลกนะฮะก็ไปรายงานข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าควรท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศแก่ครม.นานกว่า1ชั่วโมงนะวันนี้โดยย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการยกรถของประชาชนที่จมน้ำท่วมฟรีด้านกระทรวงศึกษาธิการจะไปจ้างเป็นแสนไม่ต้อง
0: น
1: ะสไลด์แพงๆไม่ต้อง
0: นะ
1: ให้ฟรี
0: ฟรีนะ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการให้ออกมาช่วยเหลือเรื่องซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำส่วนการเยียวยาประชาชนสั่งการให้ลดความยุ่งยากลดขั้นตอนการรับเงินเยียวยาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกจากนั้นในที่ประชุมครม.ได้แจ้งขยับวันประชุมครม.สัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปจากอังคาร13ตุลาคมเป็น14ตุลาคมเนื่องจากจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วก็มีประกาศให้ Work From Home เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟัง14ขออภัยวันที่12 14 15และ16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กทม.แต่การประชุมครม.ยังมีอยู่จึงต้องขยับวันออกไปอ๋อถ้ากลับว่า14เนี่ยขยับวันเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมถ้าอยากถ้าฟังแบบนี้ถูกไหมขยับไปเพราะว่าไม่ต้องหยุด
0: นะครับสัปดาห์หน้านะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: กรมอุตุเตือนนะครับนะว่าวันพรุ่งนี้อากาศยังแปรปรวนนะนะครับก็ในวันที่7เนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองด้านตะวันตกของภาคเหนือก็จากแม่ฮ่องสอนตากลงมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ6กับ7แล้วก็จะพักไปเดี๋ยว10 11จะเริ่มมีฝนอีกรอบหนึ่งนะกรุงเทพเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนะพรุ่งนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะในวันที่7เนี่ยทางเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับลงมาภาคกลางก็จะเหลือแค่กาญจนบุรีกับราชบุรีนะภาคตะวันออกนี่มีชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับแล้วก็ลงใต้ไปเลยนะครับไล่ลงไปเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็ลงไปเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็จะเจอฝนนะครับวันพรุ่งนี้นะกรมอุตุเขาประกาศเตือนอันนี้เป็นประกาศฉบับที่11นะครับแล้วก็ให้คอยจับตา9ถึง13ฝนจะกลับมาตกหนักมากช่วงนี้ได้เบาใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะคุณผู้ฟังไปเรื่องนี้ฮะรอบโลกไปดูเรื่องของเครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 เมตรใน7นาทีก่อนวกหัวกลับโอ้มาขนาดนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนเครื่องบินโดยสารของ Business Airways เนื่องจากที่บินจากลอนดอนอังกฤษมุ่งหน้าสู่ชิคาโกของสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเครื่องบินลดระดับความสูงถึง 8,500 เมตรภายในเวลาเพียง7นาทีซึ่งเครื่องบิน Boeing 777ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนที่ฮิสโทนะฮะตอนที่

0: ่อง15ของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นได้เพียง30นาทีเครื่องก็เริ่มลดระดับขณะบินเหนือน่านฟ้าของไอซ์แลนด์นะครับก่อนหันหัวกลับแล้วบินวนไปมาบริเวณช่องแคบตรงนั้นบิสตันนะฮะนานประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นก็จึงลงจอดที่สนามบินฮิสโทในเวลา5โมงเย็นอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครเนี่ยบาดเจ็บทางด้านสายการบินของ Business Airways ก็ออกมาระบุว่านักบินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดได้นำเครื่องกลับมายังฮิสโทหลังเกิดปัญหาทางเทคนิคยืนยันว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยและทีมงานกำลังเล่นจัดแผนการเดินทางใหม่ให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนี่นะฮะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: จะว่าฝนตกวันนี้เนี่ยนะฮะสถานีไฟฟ้าหนองจอกหม้อแปลงระเบิดบึ้มขึ้นมานะครับโหสนั่นแล้วไฟลุกท่วมเลยนะฮะเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: โอ้โหตอนประมาณ10:15 นะครับได้รับแจ้งว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะพี่บอย
0: โอ้โห
1: แถวบ้านพี่ไหมเนี่ยสุวินทวงศ์15
0: ไม่ใกล้
1: เขตหนองจอกนะครับก็แสดงว่าคงจะเฉพาะแค่ในเขตนั้นเนาะที่ได้รับผลกระทบมีแสงไฟเปลวเพลิงนะครับมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นมานะมองจากระยะไกลนี่เห็นเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับดับไว้ได้หูตัวหม้อแปลงนี่ใหญ่ประมาณแบบตึกทาวน์เฮาส์ตึกหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เฉพาะตัวหม้อแปลงอ่ะคนตัวนี้เองอ่ะโอ้โหนะฮะใหญ่มากนะครับตรงโรงไฟฟ้านะก็เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุอยู่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกำลังตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าฝนมันก็ตกนะย
0: ัง
1: บึ้มขึ้นมาได้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะครับ
0: ช็อต
1: น่าจะช็อตพี่ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายพี่อเนกบอกใช่ครับน้ำล้อมรอบออกไปดำรงชีวิตไม่ได้ถึงแม้น้ำไม่เข้าบ้านก็ควรได้เงินเยียวยา
3: ใช่
2: พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับโอ้คุณอุดรหรือเปล่าเป็นทักทายเป็นภาษาลาวมาเลยนะสบายดีพี่นริศก็สบายดีเหมือนกันเนาะนะครับพี่ชิสนุพงษ์นอนก่อนเนาะเดี๋ยวต้องตื่นตีสองตีสามไปทำงานแล้วโอ้โหนะครับสู้ๆนะพี่นะนะครับพี่ศาสิมามีเบอร์แปลกโทรมาช่วงนี้ไม่รับสายเลยนะครับคุณเนเน่โอ้โหชื่อกันนี้กำลังดังเนเน่นายแน่มากพี่เนเน่บอกเสียชื่อเนสเซอรี่หมดเลยนะครับพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่กระต่ายสวัสดีนะครับพี่มาลีสวัสดีจ้าสองดีเจสายหล่อสายฮา
3: สวัสดีครับ
2: อยากให้มาคู่กันทุกวัน
3: เมื่อวานยังเมาแอบเมาด้งหน้ามาอยู่ว่า
2: โอ้ตายแล้ว
3: เดี๋ยวต้องจัดระเบียบด้งใหม
2: ่โอ้ตายแล้ว
3: ก
2: ว
3: นบ่น
2: โอ้ตายแล
3: ้
2: ว
3: เออคุณฟ้าบอกให้เรามาสองคนแต่ก็ต้องจัดระเบียบพี่กวน
2: ต้องจัดพี่กวนจัดการเลยนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันจากพิษณุโลกชัดมาก
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับขอบคุณครับ
2: นะครับพี่ใหญ่อ๋อพี่วันนี้พี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่สงวนศรีด้วยคุณรพัฒน์สะพงด้วยนะครับพี่โอสวัสดีนะครับตกหล่นใครไปต้องขออภัยนะเพราะว่าย้อนขึ้นมาอ่านให้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะมาลุยกันต่ออันดับ5ครับผมยิงแล้วนะ
3: โอเค
2: ลุยเลย
3: มานี่แหละ
2: ที่พัทยา
3: คร
2: ับ พี
3: ่ครับเชิญฮะ
2: ชาวบ้านที่นั่นร้องจู่ๆมีสนามมอเตอร์ไซค์เปิดมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ
3: ยังไงฮะ
2: เทศบาลมาตรวจหน่อยสิเออนะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเป็นสนามเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้แข่งเป็นแบบทางเรียบอย่างเงี้ยนะนะครับก็ที่อำเภอสัตหีบนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลพลูตาหลวงก็ไปตรวจสอบนะครับสนามฝึกซ้อมรถจักรยานยนต์นะที่สัตหีบนี่แหละมีชาวบ้านเขาสงสัยทั้งเสียงทั้งกลิ่น
3: ครับ
2: ได้รับการอนุญาตมาไหมการจะมาเปิดสนามมอเตอร์ไซค์อย่าลืมว่าทั้งวันนะพี่แม่นแม่นแม่นแม่นแ
3: ม่นแม่นแม่นนี่เสียงอะไรหัวเราะถูก
2: เลยรำคาญไหมเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์น่ารำคาญไหม
3: พี่ว่าคนแถวนี้น่ารำคาญกว่า
2: เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับนะครับก็ขอดูใบอนุญาตนะครับในส่วนทั้งเป็นที่พักส่วนทั้งเป็นสนามฝึกซ้อมสนามแข่งนะครับจากการชี้แจงเนี่ยเห็นบอกว่าเอกสารเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการขออนุญาตอะไร2ปีเนี่ยนะ2ปีเปิดมาแล้วในชาวบ้านเขาบอก2ปีนี่ยังอยู่ระหว่างการขออยู่เลยนะพูดง่ายๆคือไม่มีให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ปรากฏเอกสารอนุญาตก่อสร้างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็ระงับการก่อสร้างเอาไว้ไม่ให้ใช้ละจะไม่ให้ใช้นะก็มีสนามแข่งรถแน่นอนล่ะชาวบ้านเขารำคาญเรื่องเสียงก่อนเป็นอันดับแรก
3: ครับ
2: เสียงยังไงนะมอเตอร์ไซค์
3: บั้นบั้นบั้นบั้นบั้น
2: อ
3: ัน
2: นี้ท่อแตกแล้วมั้ง
3: เด็กแว้นเด็กแว้น
2: นะครับ
3: มอเตอร์ไซค์บั้นนอกอ่ะ
2: สุดท้ายก็ไม่ให้มีไม่ให้มีนะครับเนี่ยแหละชาวบ้านเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: เออเป็นคนก็ลำบากให้เป็นหูเป็นตาเนาะคนเรา
2: จะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นคนอยู่ดีให้เป็นหูเป็นตาน
3: ะฮะเอาวันนี้โคเรียเฮอรัลนะฮะเป็นสื่อของเกาหลีใต้เขารายงานบอกว่ามีชายอายุ60ปีข่าวต่างประเทศเนาะชายในช่วงอายุ60ปี
2: เขาเขียนข่าว
3: ชายในช่วงอายุ60ปีมีคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งแล้วการทักสื่อบ้านเราบอกว่าอายุประมาณ60ปี
2: ครับผม
3: ไปพบเงินจำนวน25ล้านวอนหรือราว626,195บาทในถุงขยะที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็ทำให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากไม่มีใคร

0: มาแสดงตัวเป็นเจ้าของในช่วง6เดือน
1: เ
0: ออเหรอฮะข้อมูลจากสถานีตำรวจเขตอินชอนเจมุนโประบุว่าลุงคนนี้เนี่ยได้รับเงิน 19.23 ล้านวอนหรือราว 480,670 บาทหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเดือนสิงหาคมคุณลุงพบเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วจากถุงขยะขนาดใหญ่ใกล้อาคารที่พักอาศัยในเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดกแปลหน่อยคึมก๊อกภาษาไทยแปลว่าอะไร
1: อะไรนะชื่อเมืองเขาน่ะ
0: คึมก๊อก
1: คึมไงคึมก็คือคึมก๊อกก๊อกก๊อก
0: ก๊อกก๊อกก
1: ๊อกยาก
0: เปิดประตูอย่างนี้ไหม
1: เ
0: มืองคึมก๊อกขออภัยเขตคึมก๊อกเมืองอินชอนโดยเงินจำนวนนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้กองเสื้อผ้าใครซ่อนเมียหรือเปล่าซ่อนดี 6-7 แสนเลยเหรอ
1: เออ
0: คงจะรวยมากเนาะ
1: ครับผม
0: แบ่งเป็นเงินขนาดราคา 50,000 วอนเนี่ย5ปึกปึกละ100ฉบับเออแล้วก็มีเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าสายรัดบ้านเราเรียกว่าสายรัดว่าอย่างคือเงินใหม่กิ๊บอ่ะคุณผู้ฟังแบงค์ใหม่กิ๊บต่อมามีการตรวจสอบวงจรปิดและวิเคราะห์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบถามแม่บ้านแถวๆนั้นหลายสิบหลังคาเรือนเพื่อหาเจ้าของเงินก็ไม่มีใครมาแสดงตัวประกาศหาผ่านเว็บไซต์ก็ไม่มีสื่อท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงก็ไม่มีนี่มันยังไงกันพอไม่มีหลักฐานสุดท้ายเขาก็เลยมอบเงินให้คุณลุงคนเจอเนี่ยอย่างที่บอกไป400,000กว่าโอ้โด่งบ้านเราที่อย่างนี้คงแย่งกันเลยเนาะต้องแบบตรวจสอบกันหน้าดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงโอ้โหฮะแต่เกาหลีนี่เขาแบบว่าไม่อยากได้เงินคืนกันเนาะ
1: เออครับ
0: ไม่น่ามาเจอแถวบ้านเรา
2: เออมหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะตำรวจไปตามจับแหมหมอนี่แสบจริงๆรู้ฟังระวังไว้นะใครที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่วัดเวิร์ดนี่นะฮะไอ้หมอนี่จะอ้างตัวครับพี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่แขวงการทางแล้วแต่เขาจะไปอ้างนะจะมาลาดยางมาตอยให้เทยางมาตอยให้ถนนพื้นที่ข้างวัดพื้นที่หน้าบ้านพื้นที่ชุมชนนะขอเก็บค่ายางมาตอยก่อนมีเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่อุดรธานีนะฮะอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองใหญ
0: ่
1: ถนนเลี่ยงเมืองนะโดนไป 3,300
0: โอ้โห
1: หมอนี่เข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แขวงนะครับผมจะมาได้รับมอบหมายให้มาราดยางมาตอยให้ข้างถนนข้างบ้านนี้นะครับขอเบิกนะครับยางมาตอยก่อนนะจะเอาเงินไปซื้อยางมาตอยนะครับก็จ่ายไป 3,300 นะฮะปรากฏว่าหายจ้อยเลยนะครับนอกจากนี้ยังไปก่อเหตุหลอกพระที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในตำบลจันนะที่อุดรนี่แหละว่าจะเอาปูนมาเทให้ขอเก็บเงินล่วงหน้าก่อน 1,000 นะครับหลวงพ่อก็ไม่ทันเล่เหลี่ยมก็ให้ไปนะให้ไปนะครับอ่ะสุดท้ายตำรวจตามจับได้นะครับนายสุรศักดิ์เกษางามนะครับคนนี้เขาอ้างว่าเขาเนี่ยเคยเป็นช่างทำถนนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็เลยมีทางหนีทีไล
0: ่
1: รู้วิธีการพูดวิธีการเบิกเงินนะฮะใช้วิธีการไปหลอกโดยเสนอหินในราคาถูกนะครับเก็บเงินบอกว่าจะเอาหินเอาปูนเอาอะไรมาได้
0: ครับ
1: ก็เลยมีคนหลงเชื่
0: อ
1: โ
0: อ้เนี่ยภัยที่มา
1: ล
0: บแคปไว้พี่หน่อยพี่อยากรู้เดี๋ยวขอผ้าใช้ผ้าสติงเกอร์เขาหน่อย
1: ได้เลยได้เลยนี่ฮะ
0: เอาทั้งข่าวทั้งคิวผ้าเลยนะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งชาวบ้านทั้งพระนะครับไปแจ้งความนะไว้เพียบเลยนะพวกนี้ไปเสนอหลอกขายยางมาตอยขายปูนนะครับ
0: สุดท้ายหนีใช่ไหม
1: ใช
0: ่ซ่อมแซมไงช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพ
1: ตรวจประวัติแล้วปี67เคยโดนจับไปแล้วข้อหาฉ้อโกงออกมาก็ยังวนเวียนหลอกคนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะบอยยังไม่กลับนะคุณผู้ฟังไม่มีเครื่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเอาวันนี้ BBC เขารายงานนะครับบอก

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าสหรัฐดำเนินการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในเฟร์ฟอร์สในมณฑลกอสเตอร์เชอร์นะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเพราะมีภัยคุกคามบางอย่างต่อฐานทัพเฟร์ฟอร์สซึ่งความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันเมื่อวันที่4ตุลาคมว่าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B1 ซึ่งคาดว่ามีราว12ลำออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์สเนี่ยกลับไปที่ย้ายที่ฐานทัพสหรัฐแล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขณะเดินทางไปคือคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่รัฐเนบราสกานะฮะบอกว่าสหรัฐทราบถึงภัยคุกคามที่นำไปสู่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งท่าแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นการยืนยันรายงานข่าวจากสื่อสหรัฐที่ระบุว่ามีภัยคุกคามใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายฝูงบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพในอังกฤษหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อ27กันยายนซึ่งตำรวจก็รับแจ้งเกี่ยวกับยานพาหนะต้องสงสัย3คันในพื้นที่เกิดเหตุด้วยโอ้จะไปทำอะไรแถวนั้นแสดงว่ามีรถต้องสงสัยไปเนาะนี่แล้วโฟกัสคำพูดนิดนึงคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าใช่ผมคิดว่าเราพูดแบบนั้นได้นะเครื่องบินไม่ได้บินออกไปเพราะเหตุบังเอิญหรอกมันมีภัยคุกคามบางอย่างเกิดขึ้นและแทนที่จะไปล่อศัตรูเราเลือกที่จัดการจับกลุ่มและเอาชนะศัตรูดีกว่าแต่ทำไมเราต้องปล่อยให้เครื่องบินอยู่ในที่นั่นด้วยล่ะเราเลยย้ายออกมาสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไกลหรอกคุณโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสริมว่าสหรัฐเนี่ยรู้ตัวคนที่ก่อเหตุคุกคามแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1พาไปที่ชายแดนก่อนแล้วกันไทยกัมพูชานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เห็นเหตุการณ์ยังสงบเนี่ยนะฮะแต่ของฝ่ายเราเนี่ยก็ส่ง EOD ส่งตชด.นะครับไปคอยตรวจสอบนะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้พี่ๆทหารเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดนะครับก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังเจอนะฮะเจออาวุธสงครามเจอระเบิดนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ตอน10โมงเช้านะครับก็ทางตชด.12นะครับนะสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจานนะครับอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะฮะจุดจตส40นะครับไปเจอวัตถุอันตรายหลายรายการนะ
0: ครับ
1: ทั้งจรวดต่อสู้รถถัง RPG 2นัดจรวดสังหารบุคคลชนิดกระโดดระเบิด1ลูก
0: ครับ
1: ดินส่งกระสุน3แท่งกระสุนปืนครบขนาด81มม1นัดนะครับพวกนี้อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เกิดมันตุ้มต้ามขึ้นมา EOD ก็ดำเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนคิดดูพี่ยังไม่หมดเลยนะ
0: ครับ
1: นี่ขนาดเราสงบกันมาพักหนึ่งแล้วนะ
0: เขาบอกว่ามันโดนคลื่นซัดขึ้นมาดงหมายถึงว่าฝนตกมันชะให้ฝนที่บ้านเราหนักๆช่วงนั้นน่ะที่กัมพูชาเนี่ยมันไปซัดทุ่นระเบิดออกมาแล้วมันก็ซัดกลับไปฝั่งกัมพูชาเองด้วยนะทางกัมพูชาเขาออกมาเตือนเหมือนกันว่าถ้าเจอให้แจ้งเจ้าที่มาตรวจสอบจะไปแกะอย่าไปดูอย่าไปทำกันเอง
1: ขอให้กลับไปเยอะๆ
0: มันไปเจอทุ่นระเบิด
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่บอยบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกระสุนคล้ายอาวุธสงครามนะฮะอย่าเข้าใกล้อย่าไปเก็บอย่าไปแตะโดยเด็ดขาดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับอ่ะวันนี้เหลือเวลาอีกสักนาที2นาทีนะพี่นะก็ทักทายพี่จินดาพี่อัมพรนะครับพี่ใหญ่เกดแก้วนะครับโอ้นี่พี่นี่เขาเป็นคนลาวเขาบอกว่าสบายดีมาทำงานที่ไทย
0: โ
1: อ้พี่พิมพาพรบอกชอบเราส่งคนอ่านข่าวขอบคุณนะครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: นะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์มาแล้วนะพี่ทองคำผมรับทุกสายครับยกเว้นตอนหลับ นะนะอ่ะติดตามสถานการณ์กันนะครับพรุ่งนี้มาฟังข่าวกันใหม่เนาะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะพี่บอยนะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าว

0: ันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

3เพลงนะครับที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้แบบสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็คิดว่าชาวคณะหลายท่านก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับมันต้องนอนฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าพลิ้วไหวแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีเรามีความสุขทางอารมณ์นะครับนะแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับนอนพักผ่อนนะใครที่ทำงานอยู่นะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่นะฮะขับรถเดินทางนะฮะก็ฟังเพลงสบายๆไปนะส่วนใครที่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาเล่นกับเฮียได้เลยนะช่วงนี้ก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันแบบเขาเรียกว่าตามความสบายใจได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดพลิ้วๆไปเลยนะครับ3เพลงนะครับลูกพี่มีโกดัมนะครับว่า37ฟีเจอริ่งกับไม้เมืองนะครับมีสุดโสภาจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงหมดดวงหรือไทยจากน้องลีโอนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ขออนุญาตแทนน้องบอสสุดหล่อนะครับ1วันนะครับนะก็ตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ้าวรวมถึงพี่ๆนะครับตอนนี้กำลังลุยงานอยู่นะฮะก็ลุยงานเต็มที่เลยนะส่วนใครที่สะดวกก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามานั่งเล่นกันได้นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ้าวตอนนี้มีน้องนับดาวมีพี่เดือนเพ็ญนะครับมีพี่อรพินพี่ธนันชัยนะมีคุณบูนพี่บุญเกิดนะครับพี่สัญญาพี่จิรเมธนะครับมีเจเดซี่พี่นีปราณีนะครับพี่แตงกวาพี่สวัสดิ์สง่าเมืองนะมีพี่ธนพัฒน์นะมีพี่แรมโบ้พี่วิไลพี่จินตนาพี่ปุญจวัฒน์มีพี่สายชนก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีพี่รมิดานะฮะนะมีเสียเปียกนะครับพี่ละไอนะฮะพี่หนูริงนะครับนะคุณแพทนะพี่จิรเมธนะครับนะนะครับพี่นิสาด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลำด้วยกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวมากราบสวัสดีลูกพี่เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ย้ำมาแทนน้องบอสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ก็มารับสายกันตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่สาวเนยมะปรางนะครับ
2: สวัสดีจ้าหนุ่มหล่อเสียงหวาน
1: โอ้ได้ยินเสียงผมไหมครับพี
2: ่แล้วก็สาวสวยหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับอุ้ยตอนนี้ทำไมบรรยากาศดีจังเลยครับ
2: จ้าขอฟังเพลงวิ่งว่าวหน่อยเนาะ
1: โอ้ตอนนี้เปิดวิดีโออยู่ใช่ไหมครับ
2: ฟังจนถึงนู่นจนถึงน้องเพชรเลยแหละ
1: ไม่คือถ้าเปิดวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนแล้วมันจะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับพี่
2: จ้าฟ
1: ัง
2: จนถึงน้องเพชรเพราะว่าพวกนี้จะไปเจาะเลือดเบาหวานก็ซึ่งหลับซึ่งตื่นไง
1: โอ้คือช่วงนี้กำลังผวังอยู่กำลังสลืมสลืออยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ได้นอนเลยต้องไปพักผ่อนแต่ยังฟังดีเจอยู่จ้า
1: โอ้ยก็คืออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมครับ
2: ใครก็ไม่ฟังเนาะเสียงหวานๆสาวนึกว่าฟังทุกดีเจเลย
1: โอ้น่ารักจังเลยเป็นคนน่ารักแบบนี้อยากฟังเพลงขอเพลง
2: วิ่งว่าวจ้า
1: เอามอบให้ใครไหม
2: ให้แฟนเพลง FC ทุกคนเลย
1: ครับวันนี้ก
2: ็ส่งแรงใจไปหาน้ำ

0: ่วมภาคใต้ด้วยเนาะใจสู้
1: ๆส่งกำลังใจด้วยนะ
0: ว้าเมื่อมะปางก็ตกเนี่ยยังหาปลาเพชรเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับครับก็เดี๋ยวคงหยุดเนาะพี่เน
0: าะให้ดีเจหนุ่มรอเสียงหวานแล้วก็สาวสวยหลังไม้ด้วยเนาะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
0: ป้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บอสธีรพงษ์

ขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณด้วยนะขอบคุณน้องสาวด้วยนะจ๊ะน่ารักมากชดไว้แน่หน้ากันแล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะแม่แม่สวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแม่ร้องได้ด้วยช่วยผมร้องหน่อยนะครับ

0: ให้ปรบมือขอให้รวยขอให้รวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหนี่ FC เข้ามากรีนน้องบอสเยอะเลยนะครับนี่คือจดหมายจากแนวหน้านะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าร้องดีมากนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมในงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่นะครับตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะอ้าวในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะ

0: ใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาแม่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเคยสงสัยไหมฮะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะครับแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะฮะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะฮะก็เป็นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้นะครับแล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะของสถาบันการเงินนะครับหรือว่านอนแบงค์นะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะฮะแล้วก็ต้องและไม่ต้องนะครับใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับ 8.990% ต่อปีนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะฮะก็อย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตนะเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสนใจนะฮะก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ใ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

2เพลงนะครับแหมสายหวานต้องมานะครับคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลนะฮะแล้วก็มีเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะครับสีไพรสารีวงศ์นะครับนะพี่ขวัญบอกว่าโอ้ยตัวนี้กำลังเดินอยู่นะครับโอ้ยขยันนะครับออกกำลังกายตอนค่ำๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ส่งพลังให้พี่ขวัญนะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาจองสายกันวันนี้กดเข้ามาขอเพลงเยอะนะครับแต่แบบออกหน้าไมค์นี่น้อยมากนะตอนนี้ขออนุญาตนะครับรับสายที่จะมาออกหน้าไมค์ในช่วงของพาเรทนะตอนนี้กดมาที่เบอร์นี้นะครับ02 248 1

0: 0266ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ผมย้ำเบอร์ช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทเลยจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับเขเรือจาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกน้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้เคียสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโม

0: ุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมพี่หนุ่มน้องแต้นะครับ
3: ใช่ครับ
2: อ้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแถวสุพรรณเล่าให้ฟังหน่อย
3: ฝนตกตอนบ่ายแต่พอมืดหน่อยก็หายไปแล้วคร
2: ับ
3: คร
2: ับช่วงนี้สุพรรณนี่ฝนตกหนักไหมครับพี
3: ่ตกไม่ค่อยเยอะหนักเป็นบางที่ครับ
2: ครับผมแต่ที่เราอยู่ก็ยังปกติดีอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: อ้าวดีจังเลยนะครับนะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพักผ่อนอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับพี
3: ่พักผ่อนอยู่ครับ
2: พักผ่อนอยู่นะอากาศเย็นสบายเนาะตอนนี้เนาะ
3: ครับ
2: แม่ชิลมากเลยวันนี้พี่หนุ่มอยากฟังเพลง
3: พื้นที่ปลอดภัยครับ
2: เอาพี่อย่าเปลี่ยนกาอากาศสิครับเปลี่ยนไม่ได้พี่ขอดอกชบาสีแดงลูกตาลมาจะมาพื้นที่ปลอดภัยโอ้ยอ้าวนะขออนุญาตนะเป็นเพลงนี้นะ
3: อ๋อครับครับครับ
2: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนเราหน่อยนะ
3: ครับ
2: อ่าเดี๋ยวผมได้ๆเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ผัดท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาราอาห่า
3: และไอ้ไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่า
2: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้น้องหนูดีแล้วก็แกงเฝ้าดีเจทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์ด้วยแล้วก็วันวิซ่าแล้วก็เล็กซิงบุรีด้วยทุกเพียงทุกท่านที่ฟังคืนนี้พิเศษดีเจแล้วก็ร่างใหม่เลยครับ
2: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะวันนี้นะ
3: ครับ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้แห่งพลังแล้วก็กำลังใจนะครับมีดอกไม้ให้คุณนะครับนางหงานะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลกุหลาบในใจน้องนะครับน้องหญิงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะฮะไก่พันธิพานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอาไหมครับลูกพี่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของกรมอุตุด้วยนะครับนะลูกพี่ก็มาออกประกาศตอน18นาฬิกานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะ ขออภัยครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะมีฝนตกหนักประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่น้องนับดาบอกว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะเลยนะครับงานจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับนะขออนุญาตน้องขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งหัวใจพระเอกนะครับสังกัดไทดอลมิวสิกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับคุณสายันนิกกี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่บวรพัฒน์นะครับเพลงใหม่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

แม่จวดมากเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับน้องเวียงกับน้องเน็กนะครับล่าสุดตอนนี้เข้าใหม่นะครับอยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บ่าววีนะครับ2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้า

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานมาต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะแล้วก็วันนี้จบหล่ออีกสักเพลงนึงนะวันนี้ผมเลือกงานจากพี่ศิรศักดิ์นะกับเพลงรักเธอนิรันดร์นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ทน
1: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะหรือว่าฟังอยู่ทางออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางFacebook Live นะคะอันนี้เห็นทั้งหน้าได้ยินเสียงด้วยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์แชทกันพูดคุยกันแบบสดๆได้เลยที่ Facebook Live Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางอสมทของเรานะคะมีแอปพลิเคชันที่สามารถนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยนะคะทั้งรายการวิทยุเนี่ยก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็

ไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครอย่างเดียวนะคะรายการอื่นๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยนะคะที่แอป MCOT Connect นะคะ MCOT Connect สกดแบบนี้ค่ะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนี่แหละนะคะก็แอปนี้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยในมือถือของผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะคะตรงนี้มีเอาไว้รับรองว่าเราจะไม่ขาดการติดต่อกันอย่างแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเช่นเคยเวลาดี 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับ DJ ลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกค่ำคืนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่วันนี้ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเราวันนี้เป็น3งานเพลงลูกทุ่งเพราะเดี๋ยวเพราะทุกเพลงแต่วันนี้เนี่ยก็มาแบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของอะไรดีล่ะเป็นความแบบมันก็เป็นเพลงช้าที่มีความเศร้าปนอยู่มีความน้อยใจมีความอะไรไม่รู้หลายอย่างนะคะเอาจริงๆมันหลายเรื่องเหลือเกินนะก็เป็นเรื่องราวของเพลงกันละกันคุณฟังนะคะเริ่มต้นมากับอาทิตย์ละวันนะคะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยขอแค่เจอแค่อาทิตย์ละวันก็พอนี่แหละแบบน้อยเนื้อต่ำใจไหมเป็นการแบบว่าตัดพ้อนิดนึงแล้วก็มาที่เขตปลอดคนลวงนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะนี่บอกว่านะคะเราจะขีดพื้นที่นะคะให้กับบ้านของเราให้กับจริงๆบ้านก็เหมือนตัวเรานี่แหละนะคะว่าเราจะไม่รับหรอกใครที่มาโกหกปิ้นป้อนกะล่อนไม่รับคนหลอกลวงนะคะแล้วก็ที่เจอไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่โหดหน่อยคุณผู้ฟังงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะใครมีปืนเถื่อนอันนี้ในชีวิตจริงไม่ต้องนะคะให้เป็นเรื่องของเพลงก็พอนะคะก็เป็น3งานเพลงนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช่นเคยนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเน้นย้ำนะคะไม่เป็นไรบอกได้นะเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็จดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างงี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเอาช้าๆหน่อยดีเจแบบนี้02อ่ะเขียนค่ะ02นะคะ248 136 6นี่หนูเขียนไปด้วยต้องแบบกับจังหวะไง0อ่ะทวนอีกครั้งนะคะ0 2 2 4 8 1 3 6 6นะคะนี่นะคะเพราะว่าพอดีมี SMS เข้ามาพอดีคุณผู้ฟังอย่างนี้พี่อัมพลต่ายคงนะคะส่ง SMS เข้ามาบอกว่าถึงคุณน้องลูกตาลคนสวยโอ้โหมาแบบเต็มยศอ่ะอยากถามนิดนึงแบบว่าโทรติดแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่มีคนรับอ๋ออาจสายไม่ว่างหรือเปล่านะคะเคยโทรหลายครั้งช่วยตอบหน่อยได้เขาบอกว่าใช่เบอร์นี้ไหม022481366ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอยากบอกว่ารักหรอของพ่อชายอ๋อโทรมาแล้วตอนเฮียหมีรอบหนึ่งตอน3ทุ่มสายไม่ว่างเป็นไปได้ค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าเรามีสายเดียวหมายถึงว่าที่รับสายอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะโทรเข้ามาแล้วสายชนกันสายไม่ว่างอะไรอย่างงี้ผู้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาฝากไว้นะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เยอะๆเลยวันนี้เช่นเคยจริงทุกวันแล้วผู้ฟังนะคะเอาใจอยู่แล้วนะคะ วันนี้นะคะรอสายอยู่นะจ๊ะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะเรียนเชิญเลยจ้านะโทรเข้ามาวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเช่นเคยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะคะสามงานเพลงเมื่อสักครู่มันหม่นมันสีเทาๆหน่อยมีความบลูมีความเกรย์เกรย์หมายถึงสีเทานะบลูหมายบลูนี่ไม่ใช่สีฟ้าเดี๋ยวเป็นอาการแบบว่ามันหม่นๆเป็นฟิลแบบหม่นๆนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ สักหนึ่งงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลังคาแดงค่ะแต่ขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันพี่ก๊อตจักรพันธ์

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วแล้วก็เห็นแวบๆนะคะว่ามาทาง Facebook ด้วยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหพี่อเนกทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย
2: น้องลูกชายคนสวยครับ
1: โอเคเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีสัญญาณแทรกนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัย
2: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เหมือนเห็นแวบๆทาง Facebook Live ด้วยใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับใช่คร
1: ับ น่ารักมากเลยพี่อเนกคือมาทั้ง2ช่องทางเลยนะคะ
2: ครับมาจากช่องทางครับ
1: นี่แล้วอยู่ยาวมั้ยเนี่ยถึงเที่ยงคืนมั้ยจ๊ะ
2: ก็อยู่ลูกก็อยู่ลูกจานน้องเมย์
1: จ้ะ
2: เผยก็ไป
1: พี่เพชรหรอ
2: พี่เพชรอีก
1: โอ้โหวัยรุ่นนอนดึกนะ
2: ครับครับ
1: โอเคค่ะวันนี้บอกอยากฟังจูบไม่หวาน
2: ครับครับ
1: เลิฟ
2: จูบไม่หวานครับ
1: โอ้โหอินเลิฟนะมีความรักเหรอคะพี่อเนก
2: ครับ
1: เอ๊ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ว่าใช่ว่าใครจะต้องบอราวที่เอโยและเขตครับ
1: ค่ะโอเคเขาฟังอยู่ไหมเน
2: า
1: ะ
2: ฟังทางได้ครับผมทำให้อยู่แล้วครับ
1: โอเคอุ้ย
2: ผมทำให้ครับทำถึงจะบอกลาคือฟังให้เขาฟังอยู่ครับเขาดูอยู่
1: อิจฉาคนมีแฟนจังเลยค่ะโอเคพี่เนี่ยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ดูสิเขาโทรมาขิงหรือเปล่าเนี่ยสายชิวหัวใจค่ะกับเพลงนี้จูบไม่หวานสันติดวงสว่างค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะฮะหวานหวานเลยจูบไม่หวานไม่จริง กินน้ำตาลก่อนรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณนะคะสำหรับงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยนะคะก็ฝากมาหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเพลงพิเศษก็ฝากไว้นะคะหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันที่022481366นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้เห็นมีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สมชายบอกว่าน้ำลดแล้วนะคะที่บางบ่อนะคะฝนก็ตกลงมาอีกนะคะแต่คิดว่านะคะเท่าที่อ่านข่าวในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสภาพอากาศต่างๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าจะเริ่มลดละค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่น้ำก็จะนะคะไหลลงสู่ทะเลแล้วคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยังคงอยู่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำยังไม่ลดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้น้ำลดไวๆนะคะจากทั้งสภาพกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ในหลายๆพื้นที่พอฝนตกลงมานะคะมันก็มีเพื่อนๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทันคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของกระสอบทรายหรือวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันในเรื่องของน้ำที่จะเข้าบ้านเนี่ยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอตกมาเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะนะเขาเรียกว่าไหวตัวทันก่อนเนี่ยก็กระสอบทรายหรือว่าก็แล้วแต่นะวิธีการกั้นเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยหลากหลายนะคะก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าฝนมันจะแบบว่าหายไปแล้วจริงๆแล้วก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวอุ้ยอันนี้อยากมากนะเรื่องฤดูหนาวเนี่ยคือซื้อเสื้อมาเยอะเสื้อกันหนาวเสื้อขนเฟอร์อะไรเนี่ยมันเต็มตู้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าใช้ได้กี่วันเดี๋ยวขอ

ไปดูปีนี้นะปีก่อนๆนี่มี2วัน3วันนี่ดีใจมากนะคะบางปีครึ่งวันอยากแต่งตัวใช่ไหมบางคนแบบว่าบางคนนี่แบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราได้แต่งตัวไงเสื้อออะไรคืออยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบรองเท้าบูทอะไรก็เบอร์นั้นขอแค่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะแบบตอนออกนอกบ้านเนี่ยแขนยาวหน่อยสเวตเตอร์หน่อยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอย่างนี้แล้วได้รู้สึกสัมผัสถึงนะคะอากาศเย็นกันบ้างก็จะรู้สึกได้อยู่ครบนะ3ฤดูและอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะว่ากันไปสวัสดีพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ไร่โรบัสต้าบอกว่าวิทยุฟังอยู่ทุกดีเจเลยถึงตีห้าเลยอสมทโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุนเนตน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่เป็นไงล่ะชื่อ Facebook เขานะฮะพี่ไร่บอกพี่ไร่โรบัสต้าเนี่ยบอกติดตามฟังอยู่ที่คลื่นอสมทชุมพรแล้วก็พี่สนธยานะคะทักทายจากอุบลนะขอบคุณมากเลยสวัสดีพี่แดนชัยนะคะพี่อู่ทองนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจแล้วก็สวัสดีน้องบอดาพระสุขนะจ๊ะพี่นุเจริญนะคะทักทายนะคะส่งสติกเกอร์รัวๆพี่สมชาวพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องหนูดีบอกว่าที่อำเภออรัญญประเทศสระแก้วน้ำแห้งหมดแล้วครับนะคะโอเคเลยนะคะพี่อภิสิทธิ์บอกอยากฟังละครชีวิตของเนสกาแฟสีนครนะทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะแล้วก็คุณพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่วัชพลนะบอกสวัสดีครับวันนี้ว่างเลยได้เข้ามาทักทายนะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความทักทายคนก็มาได้นะจ๊ะอ่ะนะ SMS ของเรานะคะเผื่อใครอยากส่งข้อความนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะเพิ่มเติมนะคะพี่บอลนะคะบอลพาสนะคะพี่สำรวยก้าวพี่ทักแล้วก็พี่วิจิตสวนโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ค่ะจัดหลังมาให้อีก1งานเพลงนี่ฝากเข้ามาจากรังสิตนี่เองนะคะพี่ฉันทนาบอกว่าอยากฟังรองเท้าหน้าห้องสายันนิรันดร นะคะจัดให้เลย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรองเท้าหน้าห้องนะคะสายอันนี้รันดอนนะคะมากันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกจากน้องแบมพิชญานีนะคะล่าสุดก็ได้เจอกันนะคะกับกิจกรรมของเรามหานครแฟมิลี่นะเพลงนี้นอกจอนอกใจ

0: ลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อีกสักหนึ่งเพลงนะก่อนจะไปพักเบรกพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากบอกว่าพี่รักจริงนะคะน้อง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: อบอบแถมให้อีก2อบนะคะสำหรับฝนเดือน6นะคะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์เลยเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะจัดให้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ฝากเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกล็ดห้องเบอร์5ค่ะสายอันสัญญาณนะคะจากแม่พรนะคะจากแพร่จังหวัดแพร่นะคะ2งานเพลงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้ทั้งเก่าทั้งใหม่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจในชั่วโมงนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากสมุทรปราการนะน้องไบนะบอกว่าอยากฟังงานของพี่อ้อยกระทอนกับสาวน้อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้านะรับสายหน้าไม้นะคะชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: เริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:02 นกำลังจะเข้า3นาทีแล้วติ๊กตอกติ๊กตอก แบบอยู่ด้วยกันตลอดทุกวินาทีไงคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเมื่อสักครู่นี้มีหลายๆพื้นที่บอกว่าฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอีกข้อความนึงบอกว่าแถวไหนนะเชิงเซาด้วยใช่ไหมคะนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะนะคะถ้าตกมาพอแบบว่าให้เราได้แบบเอ้ยนอนหลับสบายเย็นๆก็มันก็โอเคแต่พอแบบโอ้ยตกหนักตกแรงเนี่ยเราก็แอบระแวงเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: พี่บังเลาะนะจ๊ะ
5: คร
4: ับ ผมตอนนี้พี่บังเลาะคุยสายอย่างไรเอ่ย small talk หูฟังหรือว่าเปิดลำโพง
5: ใส่หูฟังอยู่ครับ
4: ล้อมีอาการแบบว่าช็อตช็อตหน่อยๆแต่พอฟังได้อยู่เนาะโอเค
5: พี่แกสดออกหรือเปล่า
4: เอ๊คุยปกติได้ไหมจ๊ะเอาสายออกได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ๆ
4: โอเคโอเคดีกว่าเนาะนะคะน่าจะชัดเจนกว่านะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะฮัลโหล
5: ฮัลโหล
4: โอ้โหสุดยอดแบบนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่บอลโทรจากไหนเจ้าวันนี้
5: ตอนนี้โทรจากสมุทรไอ้สมุทรสาครครับ
4: สมุทรสาครนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
4: โอเคได้เลยได้เลยนะคะก็พี่บังล้อก็เป็นแฟนรายการประจำนี่ฟังทุกคืนไหมจ๊ะ
5: ใช่ใช่ครับ
4: ฟังทุกคืนเหมือนเดิมฟังยาวถึงกี่โมงเนี่ย
5: ยาวก็ยาวก็เดี๋ยวปีหนึ่งก็ผมก็อบตลาดด้วยครับ
4: ได้อยู่เลยเที่ยงคืนถือว่ายังโอเคนะ
5: ใช่ครับ
4: ได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้บอกอยากฟังงานของแอลกอทอลเหรอคะ
5: ใช่ครับ
4: เหมือนไม่ได้เปิดมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครบซ้อนเนาะ
5: ใช่ครับ
4: โอ้ไม่ดีนะครบซ้อนนะใช่ไหม
5: ไม่ดีได้ยังไงดีสิ
4: ฮะทำไมอ่ะ
5: ครบซ้อนอย่าครบกับคนอื่นดิ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดีหรอกไปคบแบบทีละหลายหลายคนไงคบก็คบทีละคนก็พอ
5: ไม่คบคนเดียวนี่คบซ้อนคนเดียวนี่ผมอะ
4: ยังไงอะ
5: คบคนเดียวที่ว่าคนรู้ใจกันที่ว่าดูแลกันได้อะ
4: อ๋อแต่แล้วแต่จะแปลความหมายนะโอเคแต่ในเพลงเนี่ยเขาหมายถึงว่าแบบว่าแบบคบทีละคนแบบอย่าไปคบซ้อนอะไรอย่าง
5: น
4: ี้นะคะ
5: ใ
4: ช่ใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเรื่องของเพลงเดี๋ยวว่ากันก็เป็นเพลงสนุกสนุกจากวงแอลกอฮอล์เนาะพี่บังเลาะเนาะเพลงนี้เนาะ
5: ใช่ครับ
4: นะจ๊ะที่บ้านฝนตกไหมคะตอนนี
5: ้ตอนนี้ฝนแรงแล้วครับ
4: ฝนแรงแล้วนะโอเคได้เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครบซ้อนของแอลกอฮอล์แล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะอยากฟังด้วยเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่บังเลาะพูดตามหนูเลยนะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
5: เอ๊ะยะยะและไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่าน
4: ี่โอ้โหนะอาฮ่าเมื่อกี้นะ ได้เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บังเลาะมากๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผมครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนี่ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคจัดไปกับงานสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นกระบวนพาเรทด้วยเพลงนี้นะคุณแม่แม่เกลบอกว่าเอ้ยอย่าไปครบซ้อนแต่ครบช้อนเนี่ยต้องมีซ่อมด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงามเพลงสนุกสนุกนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋าพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็จัดให้นะเป็นเพลงแบบว่าทันยุคทันสมัยโอ้โหดูใช้คำพูดสิรู้แล้วดีเจแบบอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยแหละเพลงวัยรุ่นไงนะจ๊ะนะคะที่จบไปกับงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะหน้าตาบ่ผ่านเนี่ยชื่อเพลงหน้าตาบ่ผ่านนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มักเจ้าบักคักเอ้ยแปลว่าชอบเธอมากๆเลยอะอะไรเงี้ยนะคะงานจากบาสสิทธิชัยนะคะฟีเจอริ่งกับโจอี้วีรพลนะคะแล้วก็มีอานัทนะคะกับสันลกยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไมค์ครบซ้อนจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนันท์นะคะทักทายนะคะพี่อาร์มแสนดีด้วยนะคะแม่เกลบอกว่าวันนี้อากาศเย็นน่านะคะบอกว่าลูกตาลรักษาสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณแม่แล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากฝนซาฝนหมดไปเนี่ยก็จะอากาศจะเริ่มเย็นลงนะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่อัมพลนะคะทักทายนะจ๊ะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่เอกรินพี่สมบัตินะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยพี่กฎชโมนอ่านี่นะมาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ส่งมาทักทายพี่เบรเบดด้วยนะคะแล้วก็พี่ซุ้มสอจิตดีบอกว่าเห็นแล้วครับตัวจริงหมายถึงว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นในไลฟ์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญยงนะคะพี่บุญยงบอกว่าอยู่ที่กันทรลักษ์ใช่ไหมคะฟัง FM 95ขอบคุณนะคะแล้วก็พี่วิชัยพี่อรุณไมตรีบอกว่าที่เชียงของอากาศเย็นสบายแล้วครับนี่ไงเกียมละค่ะเกียมได้ใส่เสื้อกันหนาวที่คุณได้เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณจนแมลงสาบมาแทะ เอ้ยเนี่ยปีนี้ต้องได้ใช้ตำตำ3วันอ่ะฮะนี่นี่หน้าต้องได้อ่ะต้องได้ใส่ละค่ะพี่สุนันท์บอกร่มเกล้าฝนตกหนักอีกแล้วเหรอคะอ้าวตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนะคะรายงานสภาพอากาศกันไปด้วยนะคะแบบเรียลไทม์นะเพราะว่ามีพี่ๆนี่แหละนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เพลงเยอะมากแล้วก็คาดว่าวันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยออกตัวก่อนเลยเนี่ยสินะดีเจนะคะเปิดไม่หมดแน่ๆแต่ว่าเอ้าเพิ่มเลยแล้วกันตอนนี้พี่เกะหนูไม่แน่ใจเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนอย่างนี้ว่าจากพี่ไมค์เกษตรอย่างนี้หรอนะหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะจากพิษณุโลกนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตกับงานเพลงใหม่นะคะเป็นเพลงที่เข้ามาแนะนำคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้นะคะแนะนำเพลงนี้คุณผู้ฟังสิให้จ้างหมอลำบอสำเนียงพอได้บอจ้ะสิให้จ้างหมอลำบออันนี้อ่านแบบว่าคำอ่านนะฮะแต่ว่าถ้ามีแบบมีอะไรหน่อยสิให้จ้างหมอลำบอนี่เป็นไงงานจากแพนพระสุธิดานะคะจากสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยบักฟ้าชดาพรและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนสิ

0: ือเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสีจางหมอลำบอไม่ได้เพลงเขาแบบนะอารมณ์มานี้เลยต้องบอกมันต้องเป็นแบบว่าอารมณ์ตัดพ้อเสียใจซึ้งเอาใหม่งานจากน้องแพนพสุทธิดานะคะสีจางหมอลำบอนี่อันนี้ได้เอออันนี้ได้อันนี้ได้เออคุณผู้ชมในไลฟ์ว่างงนะดีเจเป็นอะไรเออดูเหมือนแบบเออเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวมาเศร้าเดี๋ยวมาดราม่าเอายังไงก่อนตอนเนี้ย เอนเตอร์เทนนะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยกับสีให้จ้างหมอลำบอนะคะงานจากแพนพัสสุธิดานะคะกับจอคิวฮิตของเรานะคะตอนนี้ก็นะปล่อยออกมาแล้วคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้เป็นแฟนเพลงนะคะของศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงนะคะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะจ๊ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้นะฮะจัดให้กับฮิตที่4ค่ะงานจากพี่เสถียรทำมือกับคนใช่ที่ใกล้กันนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับใครที่กำลังหาคนที่ใช่มาที่คนที่ใช่อาจจะอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะภูไทยเรคคอร์ดเข้ามาในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยแหละนะคะอยู่ในฮิตที่17กับอกหักส่งทางจากสองงานเพลงนี้กับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ั้งไว้หมายฮักนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริ่งกับบิวจิตชริยานะคะเพลงนี้ฟ้าเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่แสงตากนะจ๊ะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงเลย
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมากๆงานจากพี่ไก่พนิภากับอย่าเมื่อฝนโปรยปรายส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะบุญผลาจากไม้พิลมพรนะคะตามมาด้วยให้บุญนำพาจากไม้ไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยบุญผลาบ่อฮอดขอมาเมื่อวานนี้จากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วคิดถึงกันบ้างไว้เนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดี LTM FM 95ทุกคนเลยชาวลูกทุ่งมหานครคนนอนดึกนะคะรวมถึงเด็กๆ9/5มหานครคอนแวนต์นะคะลูกศิษย์ของคุณครูมีแต่คนถามหนูประจำเลยเวลามีคนที่แบบว่าเขาไม่รู้ไงว่าเราเล่นอะไรกันเขาก็ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเข้ามาดูไลฟ์แล้วทำไมคนหลายๆคนถึงเรียกหนูว่าคุณครูเมย์เนาะนะแล้วทำไมคนอื่นๆถึงเป็นลูกศิษย์ล่ะเราบอกว่าอ๋อเราเล่นเหมือนแบบฟิลพ่อแม่ลูกอะหาอะไรเล่นเฉยๆน่ะเออก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็เหมือนเล่นคุณครูนักเรียนกันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีความกระชุ่มกระชวยเนาะสวัสดีพี่จิรวรรณด้วยนะคะสวัสดีพี่เกียงศักดิ์ค่ะทักทายไปยังพี่หนูเจริญนะคะพี่ดาวพระสุขบอกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีดีเจด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่กรบางแสนนะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาส่งสติกเกอร์รัวๆเลยน้องไบหัวหน้าห้องบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับสวัสดีพี่เจมส์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะสวัสดีไปยังพี่ MM วิทยารัฐใช่ไหมบอกว่าวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วครับนี่กลางสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีพี่สมายนะคะพี่ธนาวุฒิค่ะบอกแฮมแฮมแฮมดีเจเมนาคมเนี่ยกรีดใจเลยสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์นะจ๊ะพี่พิทวัฒน์นะคะหนุ่มชลบุรีมาแล้วจ้าพี่หารรักค่ะบอกสวัสดีค่ะพี่เบเบดมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณเมย์คนสวยคนเก่งนี่ชมขนาดนี้เอาอะไรเนี่ยขอเพลงใช่ไหมสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาใหม่พี่ชอบนะคะบอกว่าคิดถึงค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะไหนขอดูฝั่งแอปดำบ้านดำบ้างน้องแวนมาแล้วนะคะพี่คุณพยาวสวัสดีค่ะพ่อครูสิทธิ์มีครูแอดมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมกด้วยนะคะพี่บิ๊กฟู้ด881นะคะแล้วก็มีพี่วันชนะพี่บิ๊กหมู078พี่ดราบี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่TRNBSN นะคะสวัสดีพี่บอลเองนะพี่อุงออมนะคะแล้วก็มีพี่อะไรนะมิสเตอร์กิติศักดิ์นะคะแล้วก็อันเดอร์สกอร์เทพพี่อาคมคงวิจิตรค่ะสวัสดีพี่นัทเทคเดิมตลอดเดิมตลอดสวัสดีพี่ก็อดฟาเตอร์ด้วยนะคะพี่ธนินน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีพี่ยุทธนาพี่ณรงค์นะมีพี่ดาวพสุบอกว่าขอเพลงหนุ่มเพชรด้วยไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจใช่ปะโอ้ยเดี๋ยวต้องดูสิว่าสายหน้าใหม่เขาขออะไรมาสวัสดีพี่นิดนะคะพี่มิตรคนเดิมบ่าวอีสานใต้สวัสดีพี่สมเกียรตินะคะพี่เจ็บผู้หญิงคิดบวกเนี่ยสวัสดีพี่เอพริวด้วยนะคะพี่นัท308ที่เข้ามาใหม่พี่คมกริดด้วยนะจ๊ะมีใครที่ไม่ได้อ่านชื่อไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะเพราะบางทีก็อาจจะแบบมองไม่เห็นขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ครับผ่านช่องทางการโทรศัพท์เข้ามานะคะก็คือกดเบอร์โทรไปเลยที่022481366ค่ะพี่สุรันมาใช่ไหมสุรามัน หนูจะผวนคำทำไมเนี่ยถามว่าพี่บุ๊กฟูบอกน้องเมย์ไม่ง่วงหรอคะเหมือนทุกคนเลยค่ะเป็นมหานครคนนันดึกนั่นแหละสวัสดีพี่ไซเคิลไลฟ์ด้วยนะคะอ่ะมีพี่บุ๋มทิติรัตน์บอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยนะพี่ประภาตรีบอกว่าสวัสดีน้องเมย์พี่กุ้งนาเดิมค่ะนะคะพี่วรวรรณมาแล้วพี่สุดใจสวัสดีค่ะน้องเมย์รับชมอยู่จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่ณรงค์บอกมานะเอาเป็นว่าทักทายพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจน้องเมทิ้งให้ถึงผลงานเพลงนะคะ3นาที40วินาทีในการรอสายโทรศัพท์เข้ามารัวๆได้เลย022481366เป็นสายหน้าใหม่นะคะย้ำอีกที่022481366บอกว่าน้องเมย์จ๋าพี่จำพี่ได้ไหมล่ะคุณแม่พี่ดีขึ้นมากเลยค่ะน้องเมย์ยินดีค่ะขอให้
คุณแม่แบบสู้ๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนนะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยค่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่เรามาแบบบุญผลาบุญนำพาบุญผลาปอฮอดอะไรและมาบุญเก่ากันบ้างจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เขาไปฟังมาบอกว่ามีนักจัดรายการที่เป็น AI แล้วตอบได้ดีด้วยนะแสดงว่าน้องเมย์นี่จะตกงานแล้วหรือเปล่า ไม่รู้สิแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าระหว่างเทคโนโลยีกับตัวเองหนูก็ใช้ AI เหมือนกันใช้ AI ในการเรียนใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองในบางอย่างอย่างเช่นเวลาเราจะต้องพูดอะไรบางอย่างก็จะให้ AI อ่ะช่วยสแกนช่วยดูช่วยเช็คเหมือนกันนะคะก็เนี่ยก็คือการขยับตัวของน้องเมย์นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้กลัวเลยไหมว่าอนาคตอ่ะลองถามเล่นๆนะระหว่าง AI เป็นผู้ประกาศข่าวกับนักข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวเราฟังใครมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ลองถามดูเฉยๆนะว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นยังไงเพราะว่ามันมีความแตกต่างอยู่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะอาจจะมีอารมณ์บางอย่างร่วมด้วย

0: มาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอกชัยต้นครับ
0: พี่ต้นจากเคหาราม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเป็นไงบ้างฮะ
1: สบายดีครับ
0: สบายดีน้ำท่วมไหมครับ
1: ไม่ท่วมครับแถวบ้านผม
0: จริงหรอ
1: ไม่ท่วมครับ
0: คุณพี่รอดได้ยังไงคะ
1: ถึงท่วมไปลงเร็วครับ
0: อ๋อหรออุ้ยอิจฉาจังเลยน่ะลองไปดูเคหะของจันทร์สิ
1: เลสเป๊ะ
0: โอ้หนักนาคือแบบหลังคารถแบบปริ่มมานิดเดียวเองอะใช่ไหม
1: เป็นของจันทร์เลสเป๊ะใช่ของเราอย
0: ู่เราแบบเห็นอกเห็นใจมากๆเลยยิ่งถ้าแบบปกติเราออกไปซื้อยาก็ยากแล้วนี่พอน้ำท่วมนี่ยาหายากกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ของคุณพี่ยังรอดอยู่แล้วเวลาไปทำงานนะคะรอบๆนอกเราไม่ติดเกาะไม่อะไรใช่ไหม
1: อ๋อก็เสียแล้วครับก็เสียแล้ว
0: ก็เสียแล้วอยู่เฉยๆได้ชิลๆ
1: ได้ครับ
0: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วก็เวลาอยู่ว่างๆทำอะไรบ้าง
1: ก็อ่านหนังสือครับ
0: อ่านหนังสือมีอะไรอีก
1: ฮะ
0: มีฟังวิทยุไหม
1: ไม่ฟังครับ
0: ฟังขึ้นไหน
1: 95นี่ครับ
0: ไม่มีอะไรอยากให้ชง อยากให้ชงเข้าขึ้นตัวเองซะหน่อยเนาะ มาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะอ้าวลืม
1: ก็ของคุณแล้วสอนครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงว่าสาว AM ครับ
0: สาว AM ร้องได้สักท่อนไหมเล่า
1: ไม่ได้คร
0: ับ เพลงแล้วปกติร้องเพลงไหมเป็นคนร้องเพลงไหม
1: ไม่ร้องครับ
0: ไม่ร้องเลยหรอในห้องน้ํา
1: ไม่ร้องครับคาราโอเกะไม่ร้องครับ
0: จริงปะเนี่ย
1: จริงครับ
0: โอ้เพลงชาติอ่ะ
1: เพลงชาติร้องครับ
0: ไหนเพลงชาติสักท่อนสิ
1: ประเทศไทยรวมเป็นเนื้อชาติไทย
0: แล้วเพลงชาติรู้แล้วว่าร้องได้เพลงลอยกระทงอ่ะ
1: แต่ร้องไม่ได้ครับ
0: วันเพ็ญเดือน12ก็ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ครับ
0: จริงปะเนี่ยตายแล้วต้องไปหัดมาแล้วนะ
1: ต้องหัดครับต้องหัดใกล้แล้ว
0: ไปหัดมาเลยนะ
1: ครับ
0: จะเกษียณแล้วต้องร้องได้แล้วเพลงเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าให้ลองดูไม่กล้าโทรแล้วครับเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้คุยน้องเมย์มาปีนั้นเนี่ย
0: จริงเหรอเปล่า
1: จริงครับตั้งแต่มิถุนายนปีแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: รอแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ตุ่มมงครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงสาว AM ให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ตัวเองมอบให้อักไมค์ครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะ
1: แน่นอน
0: ช่วงนี้หลังไมค์ใจดีเหรอ
1: ใช่ครับหลังไมค์ใจดี
0: เมสุกะ
1: อ๋อเมสุกะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เออเมื่อคืนนี้นะรู้สึกว่าเวลานอนอ่ะบางทีมันก็นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมเมื่อยเมื่อยปวดตัวเหมือนกันแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไอ้ที่นอนอ่ะมันชอบเลิกขึ้นมาแบบว่าไอ้ที่มันเป็นยางรัดอ่ะตรงมุมๆที่นอนอ่ะมันชอบแบบชอบเด้งออกมาหนูก็คอยดึงทุกเช้านะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าอแมนด้าเนี่ยเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะตัวผ้าเนี่ยเขาสามารถแบบรวบได้ยางรัดของเขามันค่อนข้างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็มาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางรัดรอบแบบว่าแน่นมากๆไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นนะคะที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวไม่รู้สึกว่าร้อนจนเกินไปไม่ระคายเครื่องผิวนะก็เปลี่ยนบรรยากาศห้องได้ไม่ซ้ำเลย2สไตล์ในเซตเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทน2สไตล์คือ1ลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราพร้อมกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบอย่างเงี้ยเออถ้าเราอยากได้โทนสงบเราต้องลายนี้เลยนะ Midnight Forest นะคะอีก1ลายค่ะเน้นความหวานของคู่รักนะคะอ่อนโยนด้วย Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนแบบนี้เหมาะมากๆกับคู่รักหวานแหววแบบนี้นะคะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะโปรแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่กับ Amanda ค่ะเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: 5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากวง My Eyes เพลงคลื่นค่ะ
2: อุ๊ยขอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์

0: ดยเมทิชา
1: เรียบร้อยนะคะหนุ่มเมืองเพชรจากชัยโยธนวัฒน์นะคะแล้วก็มีพี่เจษบอกว่าเพชรบุรีฝนตกครับผมแล้วก็มีสมุทรปราการบอกว่าฝนหยุดแล้วค่ะเมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันนะคะตอนที่ขับมาจากลำลูกกาเนาะก็ประมาณนึงเหมือนกันเอ้ยตกหนักอยู่ฝั่งลำลูกกาตกหนักอยู่ตอนขึ้นทางด่วนมาใช่เพราะว่าไม่กล้ามาทางปกติเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหายท่วมหรือยังเนาะมาได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอนาคตจะเกิดขึ้นหวังว่าเราจะแคร์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตราบใดที่การแคร์ตัวเองไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเรามีสิทธิ์ในตัวเองอย่าง 100% ค่ะอะไรที่เขาบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เขาเรียกว่า October Theory นะคะมันเป็นทฤษฎีเดือนตุลาคมเขาบอกว่ามันจะเจอสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่มันแย่ในเดือนนี้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลาเนี่ยแหละใครที่มีแฟนแล้วแบบแบบว่าดูมันเหมือนจะไม่ดีมันจะอะไรอย่างนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเลิกลากันไปนะคะบางคนอยู่คนเดียวโสดอาจจะเอ้ยมีแฟนขึ้นมาหรือว่าบางคนกำลังจะเริ่มงานใหม่ก็อุ๊ยได้งานนะคะบางคนที่คิดจะลาออกจากงานก็ก็เป็นเลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนตุลาคมนี้เนาะจริงๆมันก็ใช่ปะเพราะว่ามันเดือน30กันยาเป็นช่วงเกษียณราชการใช่ไหมเดือนตุลามันก็น่าจะต้องใช่แหละมันก็น่าจะต้องเป็นช่วงนึงแบบนั้นเหมือนกันมาสาระดีๆกับน้องเมย์ทิชานะคะวันนี้จะพูดเรื่องของการคอมเมนต์คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าการแนะนำใครก็ตามบนโลกใบนี้เวลาที่เราไปเห็นว่าคนคนนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกขัดหูขัดตาขัดจิตขัดใจนะคะการที่เราจะไปเตือนใครเขาบอกว่ามารยาทเนี่ยมันมีได้แต่หาซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนมารยาทก็สอนไม่ได้ทุกชนชั้นนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นพื้นฐานนะคะคือการที่เราจะเตือนใครก็ตามนะคะให้คิดเสมอว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน5นาทีหรือ5วินาทีหรือเปล่า5วินาทีเช่นมีข้าวติดปากแล้วบอกว่าอุ๊ยข้าวติดแล้วแบบอุ๊ยสามารถปัดออกได้เลยเนี่ย5วินาทีเนี้ยเราสามารถเตือนเขาได้หรือถ้าแบบว่าเอ้ยต้มหูมันใหญ่ไปอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเขากำลังแต่งตัวอยู่แล้วมันมีต้มหูเรียงรายอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ไม่เข้ากับเธอเลยลองเปลี่ยนเป็นอันนี้สิแล้วเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคมันได้มันเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันอยู่ในงานราตรีแล้วเขาใส่ต้มหูมาแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยต้มหูนี้ไม่เข้ากับเธอเลยนะแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนั้นอะมันจะเปลี่ยนยังไงมันต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็มันต้องไปหยิบมาหาใหม่อ่ะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปตำหนิติเตียนเขาในเวลานั้นมันไม่สมควรดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะออกจากปากเรานะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน5วินาทีนั้นหรืออย่างเช่นเธอซิปไม่ได้รูดเนี่ย5วินาทีรีบรูดก่อนมันได้ไงมันเปลี่ยนได้เลยแต่อะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่นอุ้ยเธอมีรอยสักอ่ะไปเอาออกซิไปเอาออกไปมันดูไม่ดีเลยมันดูน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวมันจะไปรับราชการไม่ได้มันจะไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตเขาตัดสินใจเองแล้วเขาเลือกเองแล้วไม่ว่าเขาคุณจะบอกเขายังไงคุณไม่ได้ไปจ่ายตังค่าแบบเลเซอร์เอาออกให้ละค่าเลเซอร์เอาออกนี่แพงกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยแปลว่าคุณพูดแบบไม่มีสติสัมปชัญญะในการเตือนคือเราเตือนได้แต่เราต้องให้เวลาเขาในการเตือนนั่นหมายความว่าการที่เราจะพูดต่อหน้าใครคอมเมนต์อะไรก็ตามนะคะเราจะต้องคิดเสมอว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะสมมติว่าคุณบอกว่าเลิกไปเถอะผู้ชายคนนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนได้เลยไหมล่ะโทรไปบอกเลิกทันทีได้เลยไหมล่ะเอาจริงๆเอาชีวิตจริงไม่มีใครสามารถอยู่ดีๆก็อ๋อเหรอเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปเลิกกับแฟนโอเคฉันโทรไปบอกเลิกเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เขาต้องผ่านการกลั่นกรองผ่านการกลั่นกรองก่อนว่ามันจะต้องยังไงนะผู้ชาย

คนนี้คิดยังไงอะไรยังไงถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครสักคนนะคะไม่แนะนำให้แบบพูดโพ่งๆตรงๆไปแบบนั้นภายใน5วิถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่าพูดพอพูดไปแล้วเนี่ยเรากับเขาจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเนาะหรือแบบช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเลื่อนได้เลยไหมอ่ะถ้าเขาเลื่อนได้เลยก็โอเคแต่ถ้าเขายังเลื่อนไม่ได้เช่นเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นเขากำลังอุ้มคุณแม่เข้าไปส่งโรงพยาบาลข้างในประตูอยู่แล้วเราก็ไปยืนกลางว่าเลื่อนเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเลื่อนเดี๋ยวนี้ฉันออกไปไม่ได้นะแม่เธอก็แม่เธอสิไม่ใช่แม่ฉันนี่อย่างเงี้ยหนูเห็นในคลิปวิดีโอแล้วหนูแบบโอ้อะไรยะเขาจะแบบอ่ะระหว่างคุณกับแม่เขาเขาก็ต้องเลือกแม่เขาไหมล่ะเออแล้วคุณจะไปขอให้เขาเปลี่ยนให้เขาเลื่อนก่อนเวลามันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะเออดังนั้นเวลาเราจะแนะนำใครเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับใครนะคะคิดเสมอคิดในใจก่อนว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนั้นเลยไหมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดนะคะก็ฮึบเอาไว้ฮึบเอาไว้นะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอยู่ดีๆมาแบบเอ้ยเมย์ไปตัดผมไปเออผมยาวเกินละแล้วหนูตัดได้เลยเดี๋ยวนั้นไหมล่ะมีกรรไกรปะล่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เธอเขียนคิ้วมีกันดินสอเขียนคิ้วไหมไปเขียนตอนนี้เลยเขียนให้มันหนากว่านี้หน่อยสิอย่างเงี้ยคิดดูก่อนว่าเขาทำได้เลยไหมนะคะหรือว่าทำแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจบอกแล้วว่ามารยาทมันสอนกันไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีดุลพินิจของตัวเองความหวังดีที่เขาไม่ต้องการมันก็หมายความว่าเราไปสอดเรื่องชาวบ้านเหมือนกันถ้าเราไปหวังดีอะไรกับเขานะสุดท้ายแล้วเราดูที่ตัวเองดีกว่าตัวเองเนี่ยเราทำอะไรดีไม่ดียังไงลองส่องกระจกก่อนนะคะส่องตัวเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเนาะบางทีชีวิตของเรายังต้องดิ้นรนทำงานทำการอยู่เลยเราจะไปแนะนำคนที่เขาแบบนู่นนี่นั่นว่าให้เขาทำตามอย่างเราอ่ะเขาก็ต้องดูแล้วว่าเขาอยากเป็นเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเป็นเหมือนเราเราพูดไปก็เท่านั้นความหวังดีมันดีนะคะมันดีจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องดูที่ตัวเองก่อนน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ว่าใครไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอบางอย่างในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพี่จะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบต้องอย่างช่วงน้ำท่วมอ่ะเยอะมากเลยคำแนะนำ108,900แต่สุดท้ายแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆมันก็พูดยากเนาะพูดยากจริงๆอย่างน้องเมย์เงี้ยบางทีน้องเมย์ก็เผลอเลยพูดไปเหมือนกันว่าทำไมไม่ออกมาก่อนทำไมห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตอะไรเงี้ยน้องเมย์ก็พูดไปแต่เอาจริงๆแล้วน่ะพอย้อนกลับมาคิดดูดีๆเขาก็ย้ายออกมาไม่ได้เดี๋ยวนั้นน่ะเนาะยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจ่อถึงหน้าบ้านแล้วเขาไม่ยอมย้ายออกมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันคือหน้าที่ของเราตรงนั้นที่จะต้องเกลี้ยกล่อมให้เขาออกมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะคะหรือถ้าเราเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสั่งสอนลูกอันนี้โอเคแต่ถ้าเราเป็นคนนอกเราไม่รู้จักกันเราไม่ได้แบบไปสนิทสนมอะไรกับเขาก็คิดเสมอว่า5วินาทีเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับละหมาดอารมณ์เบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาค่ะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีจ้า

0: วัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: พี่ชาติครับ
0: พี่ชาติครับพี่ชาติจากจังหวัดอะไรครับ
1: ตอนนี้อยู่ประจวบครับผม
0: นะ
1: มาทำงานที่ประจวบเนี่ย
0: โอ้อยู่ประจวบนะพี่ชาติฝนตกไหมพี่ชาติ
1: ตอนนี้ตกไหมอ่ะ
0: ตกไหมล่ะ
1: ไม่ตกเลย
0: ไม่ตกหรออากาศร้อนไหมเล่า
1: โอ้ยว่าออกไปหาเห็นกูนเธอแถวข้าวกล้วยเนี่ย
0: แล้วตอนนี้เตรียมนอนหรือยัง
1: นะ
0: จะนอนหรือยัง
1: เอาแบกไปต้องหาเห็ดอยู่เนี่ย
0: หาเห็ดอยู่รอได้เยอะไหมอ่ะ
1: ฮะ
0: ได้บ้างยังหรือยังเพิ่งออก
1: เพิ่งจะออกไป
0: อ๋อเพิ่งออกไปนะเก็บมาเผื่อบ้างสิเก็บมาเผื่อหนูบ้าง
1: ฮัลโหล
0: จ๋า
1: ว่า
0: เก็บมาเผื่อบ้างเห็ดน่ะ
1: อุ้ยตอนนี้ไปอยู่จบอยู่เดี๋ยวกลับไปเพชรเป
0: ้รอก็ได้ก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: อ๋ออยากแค่ว่าฟีคนไม่ใช่แฟนนะ
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เปล่า
1: ฮะ
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่เปล่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละ
0: นั่นแหละบทงานเพลงจากตั๊กแตนนะ
1: ใช่ใช่
0: หมอเป็นใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ขอให้คนชื่อรัชลีทัดจร
0: จ้าแล้วรัจุรีเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะ
1: ฮะ
0: รัจุรีเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะแฟนเลย
1: แค่เขียงแหละ
0: ไอ้จ้าโอ้ยฟังละจักรจี
1: ว่า
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไง
1: ไม่รู้คือว่า
0: เฮ้ยอย่าเขินดิ
1: ใครว่ารออยู่ข้างนะ
0: ไม่หนูนี่แหละอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหัวล้ออยู่เนี่ยมันเขินมันจะกระจี
1: ๋เขินได้ไงอ่ะ
0: ก็มันจะกระจี๋อ่ะแบบอุ้ยผู้ชายขอเพลงให้ผู้หญิงด้วย
1: บ้าเลยต้องร้องขอไปกันละ
0: ดีแล้วดีแล้วน่ารักดี
1: อืออืออยู่ประจวบ
0: รู้แล้วอยู่ประจวบนะน้องเมย์อยู่กรุงเทพตอนเนี้ย
1: ฮะ
0: น้องเมย์อยู่กรุงเทพ
1: แล้วคนที่ว่าเขาว่าที่ว่าเขาชอบราวิฐานอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: เขาจะเล่าเมื่อไหร่มั้งอ่ะ
0: ไม่รู้แล้วใครอะชอบอธิษฐาน
1: น
0: ะใครชอบอธิษฐานอะไร
1: ที่ว่าเป็นดีเจที่ว่าเขาเล่านิทานอยู่อ่ะ
0: อ๋อที่เขาเล่านิทานพี่พิมดาเหรออ
1: ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เขาไม่ได้จัดช่วงนี้นี
1: ่แล้วเขาจัดเมื่อไหร่อะ
0: นั่นดิจัดเมื่อไหร่นะลืมพี่พิมดาจัดตอนไหนนะเมย์ฮะ
1: สิบโมงเอาให้รู้เรื่องจะได้
0: สิบโมงอ๋อพี่พิมดาจัดสิบโมง
1: สิบโมงสิบโมงเช้าแล
0: ้
1: ว
0: สิบโมงเช้าแล้วตื่นไหวไหมเล่า
1: อุ้ย
0: เขาจัดเพื่อหัดกับสุกสิบโมง
1: สิบโมงเช้า
0: ถึงบ่าย
1: สิบโมงเช้าถึงบ่าย
0: อ
1: ุ้ยพอดีก็เข้าไล่อยู่พอดีเดือนน่ะ
0: บางทีก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบ้างบางวัน
1: สองทุ่ม
0: ลุ้นเอา
1: เอาสองทุ่มยังไง
0: แล้วตะวันแล้วตะวันลุ้นเอา
1: เหรอ
0: แล้วไม่ติดน้องเมย์บ้างเลย
1: จะรู้ไหมล่ะมีแต่นี่ฟังอยู่ไอ้แต่นี่ ตาโนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่โทรมาเนี่ยรู้เปล่าว่าคุยกับใครอยู
1: ่ตาโน
0: ะเดี๋ยวคุยเนี่ยที่คุยอยู่ตอนเนี้ยคุยกับใครอยู
1: ่ถึงจะรู้ล่ะ
0: ดีเจคนเนี้ยที่คุยอยู่เนี่ยชื่ออะไร
1: จะรู้ไหมล่ะ
0: เอาแล้วโทรมาขอเพลงเขาแล้วไม่รู้ชื่อเขาเ
1: หรอเราเล่นเราเล่น
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: ฮะ
0: ชื่อหนูอ่ะหนูชื่ออะไร
1: ดีเจอะไรก็รู้ไป
0: เอ้ยเอาดีๆเนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยดีเจชื่ออะไร
1: จะรู้ไหมล่ะ
0: เอ้ยเราโทรมาขอเขาชื่อเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรเมย์อะไรชื่อเมย์อะไรเร็ว
1: ๆฮะ
0: หนูอ่ะหนูเนี่ยหนูเนี่ยชื่อเมย์อะไรเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาขอเพลงแล้วจำชื่อดีเจไม่ได้ไม่เปิดนะ
1: จะรู้เรื่องไม่ได้ต้องโทรกลับดิ
0: เอ้าก็หนูชื่อเมธิชาเนี่ยเมื่อไหร่จะจำได้
1: ก็นั่นแหละ
0: อ่ะตกลงหนูชื่ออะไร
1: นะ
0: หนูว่าชื่ออะไร
1: เมธิชา
0: เฮ้ยถูกเปล่าเหนื่อยวะ
1: ยอกยอกยอกยอก
0: เออยอกยอกยอกขอบคุณสรุปเอาเพลงชื่อเพลงอะไรสรุปชื่อเพลงเอาเพลงอะไร
1: เลือกแต่
0: เปลี่ยนได้ไงเราเอาไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
1: จ้าได้ได้ได้
0: ผู้หญิงอะผู้หญิงที่เรามอบให้เพลงนี้ชื่ออะไรนะ
1: รัตุลีท่านจอน
0: เออไม่เปลี่ยนคนนะ
1: ฮะ
0: ไม่เปลี่ยนคนนะ
1: อืม
0: รักเดียวใจเดียวเปล่า
1: โอ้ยสุดยอดเลยอะ
0: เออให้มันได้อย่างนี้แล้วดีเจที่คุยอยู่ตอนนี้ชื่ออะไรหนูว่าชื่ออะไร
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เอาอีกแล้ว จำชื่อไม่เคยได้เลยยอกตลอดอะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาแล้วไม่ให้สายหน้าใหม่แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาไม่ให้สายหน้าใหม่แล้วนะจำชื่อดีเจไม่ได้น่ะ
1: ไม่รู้ดิ
0: เฮ้ยขนาดดีเจที่เล่านิทานยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยอยากฟังนิทานเขาน่ะ
1: ก็ไม่รู้ดิ
0: เหนื่อยวะโอเคโอเคโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนเร็ว
1: ครับผม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไรคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห้า
1: และไอ้ยาราอาห้าห้า
0: เอาใหม่เอาใหม่และไอ้
1: ฮะ
0: และไอ
1: ้และไอ
0: ้อัยรา
1: อัยรา
0: อาห้า
1: อาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติชุ่มคอ
0: โอ้ยทานง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยยราอาห้า
1: อัยยราอาห้า
0: เออตกลงตัวเองชื่ออะไร
1: ชาติครับ
0: ชาติครับเห็ดที่จะไปเก็บเห็ดชื่ออะไร
1: ฮะ
0: เห็ดที่จะไปเก็บเนี่ยเห็ดชื่ออะไรไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับครับครับครับ
0: โอ้ยมาสี่ผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะวันนี้มาเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเราเป็นตัวสำรองนะเราก็ไม่ใช่คนของเขานะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตวันนี้นะคะเป็นผลงานจากโชเล่ชะคัดพลสังกัดอิสระนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนี่ชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนี่ชื่อเพลงนะยาวเป็นประโยคเลยเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะก็แน่นอนนะคะก็แต่งเองร้องเองด้วยนะคะอยากฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันฟังหน่อยนะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรชรัตน์ค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะๆที่4689400นะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายๆกับน้องเมทิชานะคะอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83.50 บาทค่ะคลองแงะ84 บาทนะจ๊ะจังหวัดตรัง84 บาทภูเก็ต84.50 บาทสุราษฎร์ธานี84.50 บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่84.10 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ89.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย78 บาทน้ำยาง83.50 บาทนั่นเองค่ะมีคนถามว่าขอเพลงได้ไหมน้องเมย์อุ้ยหมดเวลาแล้วนะสิ
2: หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป
1: หมดแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับขับรถดีๆฟันดีราตรีสวัสดีด้วยนะครับนะเช่นกันครับนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้มีไปอบรมแล้วก็เตรียมจะสอบผู้ประกาศแล้วอุ้ยตื่นเต้นนะให้คุณผู้ฟังช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะมีคนถามว่าน้องเมย์เปรียบเสมือนตัวเองเป็นอะไรเปรียบตัวเองเป็นหนอนก่อนยังเป็นหนอนอยู่ยังไม่เป็นผีเสื้อนี่ไงคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นตั้งแต่หนูยังเป็นหนอนแล้วค่อยๆกลายเป็นดักแด้ก็ยังไม่เป็นผีเสื้ออยู่ดีรอไปก่อนช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ค่ะพลานล่อเนื้อและเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกับมนต์ไสยโยกด้วยในค่ำคืนนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของบังโตซิลิฟูสนะฮะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะเป็นเพลงที่แบบอมตะมากๆนะครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่อะไรนะลีมาหรือเปล่านะครับโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับทักทายกันเนาะพี่สุภาพนะครับพี่รัตวรรณพี่ช้างนะช้างลอยดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่คิวเองนะครับพี่สันทัศน์นะครับพี่ติ๊กใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่ติ๊กพระประแดงนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่อารมณ์ดีนะฮะสวัสดีครับผมขอเป็นคิดถึงของน้าหมูพงเทพด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุนชมบุรีในชั่วโมงแรกนะฮะทักทายนะครับผมน้องไบสวัสดีครับแล้วก็พี่รามิดาครับพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะทักทายครับผมสบายดีนะครับแล้วฮะตอนนี้ครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งตามคำขอเมื่อวานนะครับก็ขอกันมาไว้ว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงโลกของผึ้งนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็วอไอนีรักเธอหมดหัวใจนะฮะจากเพียวๆนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์สัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมน้องเมรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม022481366ครับมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: We call.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงคลื่นแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้

0: ให้นะครับสี่สาวที่น่ารักนั่นเองนะครับผมจัดให้แต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องแพรชนานะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เล็กสบายดีนะ
1: สบายด
0: ีแถวสุราษฎร์ฝนตกไหมครับ
1: มันไม่ตกมาหลายวันเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ตกหลายวัน
1: ครับไปตกในเมืองแค่ส่วนมาก
0: อืมนึกออกเลยแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ก็ยังกรีดยางสบายๆเนาะ
1: ครับดีแต่ทุกวันตอนน
0: ี้ดีแล้วเลยนะครับตอนนี้ครับอยากฟังเพียงอะไรครับ
1: ก็คือน้ำท่วมกองต้อนทีวี
0: ครับผม
1: แก้พวกไอ้ทุกคนที่สู้น้ำท่วม
0: ครับได้เลยครับผม
1: ตอนนี้
0: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ในกทม.ก็ฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยนะที่ตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับก็ขอให้มอบเพลงนี้แล้วก็สู้เป็นกำลังใจเนาะให้กับทุกคนเนาะ
1: ครับให้ทุกคนเลย
0: ครับได้ครับผมพี่เล็กครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะฮะน้ำท่วมจากคุณอาสอนคีรีศรีประจวบครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมนะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเน่นายแน่มากนะฮะจากลุงแอดคาราบาวแล้วก็ฟิจิริงพี่ปานธนพรนะครับเพลงที่ดังมากๆเลยนะครับในยุคนี้นะครับก็เป็นเพลงที่บอกถึงน้องเน่นะครับน้องเน่เพิ่งไปชนะอะไรนะ AGT นะครับ American Got Talent นะครับก็เป็นเวทีระดับโลกนะครับเป็นสายร็อกเลยเอาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าน้องเขาก็แบบเล่นดนตรีมาตั้งแต่ 5-6 ขวบเลยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับก็นั่นแหละครับตามเพลงเลยนะฮะแล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีเกี่ยวกับฝนนะครับมีฝนระรึมที่โคราชจากแสนนาการนะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซพี่เสือธนพลนะครับรักคงยังไม่พอนะครับทั้ง5เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าตักเข่าพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงพี่ดาวประสุขครับพี่สมบูรณ์ตายนะฮะพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอำเภอสีคิ้วใช่ไหมครับผมนี่ทักทายครับผมสวัสดีน้องใบนะครับพี่ติ๊กพระประแดงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ดีนะฮะทักทายครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงวันที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเอาละครับตอนนี้สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พี่สาวครับพี่อารมณ์จากพัดลุงนะครับตัดยางได้ค่ะนี่แล้วก็รักทายครับพี่พินโยครับพี่เออินทิราพี่ขนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงนะคะนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะพี่สว่างครับพี่เอกชัยครับพี่สรศักดิ์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยครับไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับไอ้มิตรชัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับคุณพี่โอเว่นนะฮะพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ถนอม
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่ถนอมโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
3: อยู่ภูเก็ตครับผม
2: อ้าวอยู่ภูเก็ตนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: แล่นรถขยะอยู่เทศบาลครับ
2: แล่นรถขยะอยู่ที่เทศบาล นะครับผม
3: คร
2: ับ แล่นถึงประมาณกี่โมงครับวันนี
3: ้ก่อนแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้วครับกำลังเอาสีมาล้างรถแล้วก็เมื่อพักผ่อนครับ
2: ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บจะได้ไปพักผ่อนเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
3: อันเบาวอนของน้องอะไรเมธิชาครับ
2: ว่าวอนเมธิชาเน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: แล้วพี่ถนอมครับไปอยู่ภูเก็ตมานานหรือยัง
3: อยู่7ปีแล้วครับก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ว่าเฮ็ดงานหลายหม่องแล้ว
2: เฮ็ดงานหลายหม่องแล้วเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมแล้วตอนนี้พูดภาษาใต้ได้ยังเนี่ย อยู่7ปีแล้ว
3: ท่านเป็นคร
2: ับ โอ้ยเสียดายเนาะไม่งั้นพี่ถนอมเนี่ยคุยทั้งภาษากลางภาษาอีสานภาษาใต้ได้นะ
3: ก็โอ้จักแม่เป็นบางคำจะว่าพอเก่ง
2: เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าสำเนียงมันแตกต่างกันเยอะเลยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะว่าวอนจากน้องเมธิชานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: บอเคยจะเสีย
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ถนอมเดี๋ยวพูดตามผมนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาฮ่า
3: อายาราอาฮ่า
2: ครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ถนอมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: รักษาสุขภาพนะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับพี่ถนอมนะครับนะเป็นผู้บ่าวอีสานนะครับไปอยู่ไปสู้ชีวิตที่ภูเก็ตนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะ4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้แล้วกันผมขออนุญาตเอาเพลงของน้องเมย์ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าทำนองค่อยขึ้นแล้วกันเนาะเอาเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนนะครับขอโทษที่คิดถึงครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบทเพลงดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงใจขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจินเจินและก็ว้าวอนนะครับจากน้องเมธิชาเพลงโจทย์ของเราประจำวันนี้นะครับขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ฮะ4เพลงจัดให้ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุวรรณีพี่สุภัทราไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างพี่สายฝนนะครับพี่แมวภูวการพี่สาวคามพี่วันวิสาพี่จินดาพี่ดาพระสุขพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับผมวันนี้จอคิวฮิตของเรานะฮะคือเพลงอะไรขอดูซิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับนวลนวลนะฮะเพลงนวลนวลเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานาศักดิ์ครับสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับไอ้กว้างนะฮะไอ้มิตรชัยนะฮะจัดให้นะครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูพินพี่ดาวประสุขพี่แดงใจดีพี่ณรงค์พี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สาวขามพี่สุดใจทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์นะครับที่น้องเมย์เนาะ022481366นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงน่าจะยุคประมาณเดียวกันเนาะหลังจากเพลงนี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช่างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ022481366ครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะ4เพลงจบไปนะทั้งออนไลน์ฮิตทั้งฮิตสตอรี่ไปเลยนะครับยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะพอได้เสียวจากน้องเนสพอนำนาจนะครับแล้วก็ฮักพอกรรมการนะครับจากทาคณิตแล้วก็เป็นหยังคือบ่ลืมนะฮะจากน้องแบมไพลินแล้วก็จือบอจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับทักทายครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับยายออส3ย่านสวัสดีครับผมบอกว่าขอออกก่อนนะคะจะไปเปิดร้านขายของจ้านะครับขอให้ขายดีๆนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงพี่ชื่อชนุพงศ์นะฮะทักทายครับพี่อะพี่วาริอะมาแล้วนะครับพี่ไทรัตแตงโมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ศรีวัยสวัสดีพี่พรณภานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าก็ฟังเพลงสบายๆกันมาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆก่อนนี้อีกสัก3เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาขาลดโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับผมจัดไป3เพลงนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพลงสบายๆนะฮะมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ตลกนะฮะบทเพลงของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแล้วก็30ดังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะฮะ3เพลงสบายๆเหมือนที่บอกไปนะครับผมทักทายกันนะฮะสวัสดีครับมีใครบ้างฮะเนี่ยสวัสดีพี่แมวผู้การพี่อุทัยวันสวัสดีครับพี่สุภัตราพี่จุ๊บแจงคุณพี่บุญเลียนนะครับพี่ปราโมทนะฮะพี่บุญเลียนนะฮะบอกว่ากำลังก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวไปถวายพระที่วัดทุกเช้าจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาทักทายกันเนาะสวัสดีไปถึงพี่วรวรรณครับพี่กฤษชมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พิเศษนะครับผมสวัสดีครับพี่สาวขามยายออดสามย่างพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่อิริสาบอกว่าวันนี้คุณหารอากาศเย็นนะครับพี่สุนีนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เหมือนกับฝนตกนิดๆหน่อยๆนะฮะก่อนที่ผมจะมาจัดรายการนะครับแบบปล่อยๆยังไม่หนักมากนะครับนั่นแหละฮะก็หวังว่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่ากรมอุตุใช่ไหมครับก็แจ้งมาบอกว่าอาจจะยังมีฝนอยู่นะฮะประมาณอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับก็ขอให้ไม่หนักมากเนาะเพราะว่าพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ขอให้นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ตั้งรับให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับในช่วงของมหานคร Family ขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
5: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ทักทายกันนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ก็ตามคำขอนะครับบทเพลงจากน้องเก๋วันทการสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับจะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีพี่เพ็ญประภาพี่จิรเดชพี่ลำดวนเจ้านะครับอ้าวคนเมียงมาเยอะเลยคนเมียง นะคนเมียงเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขาบอกม่วนเจ้านะครับพี่วนาทิพย์นะครับพี่เยเฮอมาละเฮอนะฮะมาละพี่คณิตนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าผู้บ่าวเสื้อขาวนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบผู้บ่าวเสื้อขาวใช่ไหมนั่นสิสงสัยต้องใส่เสื้อสีขาวมาทุกวันซะละ สวัสดีพี่บุญเรียนนะครับบอกว่าเริ่มหนาวแล้วจ้าพี่บุษยานะครับนั่นแหละครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะช่วงนี้พอฝนตกหนักๆปุ๊บใช่ไหมมันก็อาจจะมีการอากาศเปลี่ยนละนะครับจากหน้าฝนก็ไปสู่หน้าหนาวขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะที่สำคัญนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าเวลาเดิมเช่นเคยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ5:11 นกับเช้าวันใหม่วันนี้วันอะไรวันพุธแล้วเนาะลืมวันลืมคืนวันพุธที่7ค่ะตุลาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้แต่ว่าหลายท่านบอกว่าอุ๊ยก็ตื่นตั้งนานแล้วบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะตัดยางกรีดยางใช่ไหมบางท่านก็ไปขายของนะคะอาชีพก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็เป็นแม่ค้าบางท่านก็เป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่ก็สวัสดีทุกเช้าแล้วกันนะคะชาวอสมทด้วยค่ะทั่วไทยเลยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะกลับมาเจอกันมีเพลงมีข่าวมาฝากนะคะโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศหลายคนบอกว่าแต่ละวันนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะจำเป็นต้องติดตามว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบ่อยนะคะจังหวัดที่จะมีฝนถล่มมากน้อยแค่ไหนก็แม่นยำอยู่นะคะก็เป็นการเตือนเพื่อได้มีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่นอกบ้านหรือว่าที่อยู่ในที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าป้องกันไม่ให้ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเจอโดยเฉพาะวันนี้วันที่7แล้วเนี่ยที่จะหนักอยู่ก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางรวมถึงภาคใต้นะคะ3ภาค3ภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือนะคะภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะหนักเหมือนเดิมในหลายจังหวัดนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะในช่วงอีก2วันค่ะวันที่9ไปรุ่นเลยจนถึง13ที่กรมอุตุบอกว่าต้องระวังมากที่สุดเลยคือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะหรือปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหนักถึงหนักมาก

ยนะคะบางแห่งนะอันนี้ค่ะก็ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่คาดว่าจะหนักหนักอยู่นะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากค่ะอันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ก็ไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงอุ้ยเว้นนครเหรอคะไม่หนักวันนี้นครตกแต่ไม่หนักเท่ากับประจวบชุมพรสุราษฎร์พัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองและตรังนะคะก็นครศรีธรรมราชก็จะเบาฝ่าจังหวัดอื่นนะคะอันนี้ที่หนักนะก็นี่ถือว่าเป็นการประกาศฉบับที่11ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันนี้ที่อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันเป็นข่าวแรกเลยเนาะตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็ยังคงหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะอังวีน้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลย022481366ของเรานะคะที่บอกว่าหนักอยู่ตอนนี้ก็คือคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมครม.ใช่ไหมคะทุกวันอังคารก่อนเข้าสู่วาระการประชุมปกติก็มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกและกระทรวงที่เกี่ยวข้องถึงการช่วยเหลือเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกันทุกกระทรวงซึ่งที่ประชุมครม.นั้นมีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินของผู้ประสบภัยนะคะเป็นการช่วยเหลือในสมุทรสงครามค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็แย่เหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะปลูกพวกพืชเศรษฐกิจเยอะนะอย่างมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเตี้ยนี่แหละค่ะก็ปลูกที่นั่นเยอะเห็นภาพมะพร้าวจมน้ำหรือยังคะก็ถ้าจมหลายวันมันก็ตายเหมือนกันเนาะเหมือนกับทุเรียนนั่นแหละค่ะ7วันนี่ไปแน่ๆมีปัญหาแน่นอนสมุทรสงครามนี่เป็นคือประสบภัยก่อนปีงบประมาณใหม่จากเดิมครม.เนี่ยเขามีมติประกาศเขตภัยพิบัติและการงบไอ้ 4,700 ล้านเอาไว้สำหรับการเยียวยาให้เมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อว่าให้ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคือต้องเยียวยาแบบครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มสมุทรสงครามก็ไปอีก1จังหวัดค่ะที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้แจ้งใช้เวลาหารือการสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศเป็นชั่วโมงเลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ากว่า1ชั่วโมงด้วยซ้ำก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็จะให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือบริการรถยกนะคะรถอะไรรถสไลด์เหรอรถยกรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถยกรถอ่ะคือบางคนก็จมน้ำอยู่หลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้คิวอันนี้เห็นบอกให้กระทรวงคมนาคมช่วยฟรีนะแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้คร่าวๆเมื่อวานนี้ช่วยเหลือบริการรถยกให้กับประชาชนที่รถน้ำท่วมอยู่ฟรีส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ช่วยเรื่องการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาก็ต้องเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องความยุ่งยากของขั้นตอนรับเงินเยียวยาเห็นบอกว่านายกพูดแล้วนะคะว่าต่อไปขอให้ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการจ่ายเยียวยาสักหน่อยได้ไหมเพื่อให้มีความสะดวกให้กับประชาชนจะต้องเตรียมอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะในแต่ละรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้น

0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้ทันท่วงทีนะไม่งั้นเนี่ยโอ้ชาวบ้านปุ๊บแล้วเรียกว่าคือทุกระทมใจอ่ะเอาจริงๆเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรกันไปถึงไหนแล้วบางบ้านน้ำท่วมหมดอ่ะเออเอาเอกสารหลักฐานอะไรมาจากไหนนั่นก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยอำเภอนี้ตำบลนี้มีน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็ไม่น่าจะยากนะเออถ้าเป็นมองมุมเรานะถ้าจ่ายเป็นรายหมู่บ้านไปเลยไหมยังไงมันยากมากเนาะนี่ค่ะส่วนที่หนักอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวนะคะอ่วมเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวมวลน้ำจากนครนายกไหลมาสมทบโอ้โหสูงเป็นร้อยเมตรเลยนะคะฮะเดี๋ยวสูงยังไงเป็นร้อยเมตรขอโทษทีไม่เห็นว่ามีจุดเกือบ2เมตรไม่ใช่100เมตรเออตายน้ำอะไรท่วมสูง100เมตรนะคะจะอยู่กันยังไงล่ะคะน้ำท่วม100เมตรเนี่ยสูงเกือบ200เมตรนะคะโอ้เมตรกว่านั่นแหละนี่คือบางน้ำเปรี้ยวณขณะนี้นะคะไม่รู้ว่าจะอ่วมยังไงแล้วค่ะเป็นมาหลายวันแล้วนะฉะเชิงเทรายังน่าห่วงนะคะพื้นที่เพราะว่าทุกอำเภอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีน้ำท่วมสูงหมดเลยค่ะบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวานนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะตำบลดอนเกาะกาหมู่ที่10กับหมู่11นะคะที่มวลน้ำมาจากนครนายกไหลลงสู่คลองหกวาเข้าท่วมบ้านเรือนโอ้โห400กว่าหลังคาเรือนนะคะตอนนี้ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกันก่อนประมาณ 60% แล้วอะค่ะอยู่ไม่ไหวศูนย์พักพิงอยู่ที่วัดสุนทรพิชิตตารามนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอยากเฝ้าบ้านอะหรือบางบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะยังสามารถขึ้นบนชั้น2ได้นี่ค่ะเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะประมาณ40-50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะกระบะยกสูงก็ได้ทางเข้าบ้านด้วยประชาชนจุดที่อยู่ติดริมคลองน้ำสูงเป็นเมตรเลยค่ะอันนี้ไม่สะดวกไม่เสี่ยงนะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าที่นี่ยังไม่สูงมากนะน้ำนี่นะคะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ล่ะค่ะมวลน้ำจากนครนายกไหลมาเป็นจำนวนมากน้ำก็เลยสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนแบบเร็วมากเนี่ยค่ะบางครอบครัวก็เหมือนกับที่อื่นก่อนหน้านี้เก็บของไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนก็ถูกพัดไปกับน้ำเนี่ยโอ้โหแต่บางบ้านเนี่ยค่ะปลั๊กไฟอื้อหือก็ต้องตัดไฟอ่ะอพยพก่อนถ้าตัดไฟโดยอยู่ไม่ได้นะคะต้องอพยพออกจากบ้านเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ว่าไฟดูดนะคะอันนี้ต้องระวังที่สุดเลยตอนนี้นะคะเรื่องของไฟเพราะว่าถ้าปักคนอยู่ต่ำน้ำมาท่วมนี่นะคะอ่ะวันนี้อ่วมจริงๆนะคะสำหรับที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะจริงๆทุกอำเภอแหละของฉะเชิงเทรานะคะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะคะทั้งร่อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยก็เป็นห่วงบางน้ำเปรี้ยวนะคะตอนนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยค่ะทั้งร่อง
1: โอ้เขาบอกครบทั้งทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดนะพี่แม้แต่ตัวอำเภอเมืองก็เริ่มเข้าแล้วเนาะ
0: ค่ะเนาะโอ้โหจุดๆเลยไม่รู้จะต้องดูแลช่วยเหลือกันยังไง
1: เออ
0: บรรยากาศแบบนี้ก็ถ้าเบื้องต้นอย่างที่บอกนะคะบ้านไหนที่น้ำเข้าเริ่มเข้าตัดไฟก่อนเลยนะคะอันตรายแน
1: ่อืมครับ
0: เออปลั๊กไฟมันจะอยู่ข้างล่างอ่ะ
1: รู้สึกว่าหน้าใหม่สายหน้าใหม่เราก็นี่ก็จะเรื่องน้ำท่วม
0: มาแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วรับกันเลยนะคะ
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เป็นอะไรคร
3: ับ คุณถวันเพิ่งฟูครับ
1: พี่ถวัน
3: ครับยินดีน้องจอครับ
1: เป็นยังไงบ้างพี่อยู่แถวไหนพี่น้ำท่วมแถวไหนครับพี
3: ่เราน้องชนน้องจอกหมดเลยจากที่ระบายน้ำมาจากนครนายก ครับ
0: ใกล้ๆชายชนเซา
3: ครับมันผ่านมานะครับนี่ครับน้ำเริ่มเน่าแล้วมันแบบมันไม่ยุบทีนิดทีนิดสองวันขึ้นทีเป็นตอโอ้โหเวลายุบยุบทีนิดทีนี้น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะน้ำมันไม่ละเขาระบายมาจากถึงนครนายกแล้วพอแสนแสบมันออกทั้งจอกพอทั้งจอกมันก็ผ่านมาขี้ออกผลระกระบังอ่ะมันนี้น้ำก็ลึกน้ำก็เน่าก็ยังไม่มีใครแบบไม่ยังไม่มีใครมาดูแลนะครับ
4: ตอนนี้ประมาณ
0: พื้นที่
4: คือเข้าบ้านไหมน้ำเข้าบ้านใช่ไหมพี่ตอนนี
3: ้ตรงต่อตั้งปั๊มดูดไว้อยู่ตลอดเวลาเลยสี่ตัวดูทั้งวันคืนดึงไฟไม่ได้เลยต้องเสียไปนั่นนั่นก็น้ำท่วมแต่บ้านสามข้าตู้เย็นสองใบแล้วก็ตู้ซักผ้าสามใบแช่น้ำหมดเลย
0: ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับแล้วสำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่มีเรือมีอะไรพอของเขตเข้าไปบ้างหรือยังคะที่ผ่านมา
3: ไม่มีครับหน่วยงานอะไรยังไม่มีเข้ามาทั้งหมดเลยครับ
4: โอ้โห
0: ยังไม่มี
4: ครับในหมู่บ้านนั้นหรือว่า
3: น้ำเริ่มเน่าอ่ะ
4: กี่บ้านกี่หลังได้ฮะในแถวนั้นของบ้านพี่ถวันแถวนั้น
3: หมู่หัวก็ประมาณ70กว่าหลังแล้วครับ
0: ท่วมทุกบ้านเลยใช่ไหมคร
3: ับ ครับท่วมหมดครับ
0: ค่ะ
3: ขึ้นเป็นคืบ25ขึ้นโอ้ขึ้นเป็นคืบผมก็ตื่นตีสี่ตื่นแล้วตื่นมามองนั่งบนโต๊ะนั่งมองน้ำยุบมันก็ยุบวุ้บมันยุบน้อยจัด
0: มันยุบแค่นิดเดียว
3: ครับแต่เวลาขึ้นเยอะ
0: โอ้ตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเหรอคะพี
3: ่ครับน้ำมันดำแล้วเน่าเหม็นอยู
0: ่โอ้วันที่ร่มเก้าที่ตอนนี้ร่มเก้าเริ่มเข้าบ้านได้แล้วนะคะร่มเก้าเมื่อวานนี
3: ้ตะเข็บของถนนวิ่งน้ำยังลึกอยู
0: ่อ๋อค่ะค่ะ
3: น้ำก็หมอน้ำลึก
0: พอหนองจอกใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับ
0: ไปช่วยดูแลหน่อยพี่บอกพี่กัดอีกทีนึงได้ไหมหมู่บ้านอะไร
3: หมู่บ้านลำปะคีหมู่หกครับ
0: ลำปะคีหมู่หก
3: ครับหนองจอก
4: เขียนหนองจอกโอ้
0: เขียนหนองจอกคุณก็ไม่ได้ไป
3: น้ำมาจากจังหวัดนครนายกแสนมันก็ออกหนองจอกหนองจอกมันก็ผ่านมาลำปะคีออกแล้วก็บางเลยอันนี้น้ำมันไม่ไปไหนนะมันก็มาจากทางบนหมด
4: พี่สวัสดิ์แล้วพี่กินข้าวหากับข้าวยังไงอะครับ
3: ก็เอาแพเรือถอไปติดถนนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปซึ่งนอก
4: เราบ้านเรามีแล้วบ้านเราพอจะมีแพมีเรือที่จะออกไปได
3: ้ครับแต่เป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของส่วนราชการหรอก
4: ส่วนความเพื่อเหลือถุงยังชีพอะไรยังไม่เข้ามาเลย
3: ยังไม่มีครับ
4: ศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์รับบริจาคอะไรนี้เขามีไหมของเขตหนองจอก
3: ตอนนี้ศูนย์อุปยพไม่มีนะครับไม่มีศูนย์อุปยพ
4: โอเคเขาทำอะไรคะเนี่ยโอ
0: ้หนักเลยเจ้าหน้าที่ฝากนะคะยังเหมือนเป็นหมู่บ้านตกสำรวจไหม
3: ยังไม่มีใคร
0: ยังไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านก็จมน้ำอยู่ไม่มีศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรเหรอคะพี
3: ่ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยครับ
0: แต่มีก็คืออย
3: ู่
0: บ้านต
3: ั
0: วเองก
3: ัน
0: อย
3: ู่
0: แต
3: ่
0: น
3: ้
0: ำก็ย
3: ัง
0: ท่วมหน
3: ัก ตู้เย็นพวกอะไรแช่น้ำเนี่ยยังอยู่ปกติเพราะมันไม่ทันก็ต้องเราปล่อยเลยทำเลยน้ำมันน้ำลึก
0: ค่ะนะได้ค่ะได้ครับหนูสำนักงานเขตนะคะ
4: อ๋อหมู่หกครับผม
0: ช่วยอันนี้สำนักงานเขตเนี่ยน้องลูกนะเบื้องต้นก่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะ
3: ครับ
0: วันนี้ช่วยไปดูแลหน่อยหมู่ที่6นะพี่นะ
3: ครับผมก็ทำการเกษตรอยู่เนี่ยจมน้ำหมดเลยในสวนไม่เหลืออะไรในทางน้ำมันลึก
4: แต่ถนนเส้นหลักในหนองจอกแถวนั้นนี่เริ่มวิ่งได้แล้วใช่ไหมพี่ตัวถนน
3: แต่ฉลองกรุงนะน้ำลึกอยู
4: ่เส้นฉลองกรุงน้ำลึก
3: ครับ
0: ค่ะค่ะพี่ส ับทราบก็นะคะขอให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โดยเร็วนะพี่นะ
3: ครับไม่มีสสมาเลยคนสส
0: ยังไม่มียังไม่มีจริงๆพี่ก็บอกเออพวกนี้

0: ไม่รู้ว่าจะต้องคือเราพูดย้ำๆทุกวันเลยนะว่าเนี่ยมันเหมือนดีมันเหมือนดีช้าไปหมดในทั้งเรื่องเนาะ
1: ครับผมแล้วมันคือน้ำท่วมเนี่ยก็ว่าจะโอ้โหหนักแล้วนะไม่มีใครเหลียวแลนี่หนักกว่า
0: ใช
1: ่ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คือมันไม่รู้ทางออกครับว่าเราแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเขตจะเริ่มเอาเครื่องสูบน้ำมาเริ่มสูบออกจะเริ่มมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปค่ะยังไม่มีจริงๆก็น่าเห็นใจที่สุดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะบางพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านนะเขาไม่เดือดร้อนนะเขาก็พยายามไปอยู่ของเขาเนาะไปอยู่ให้ได้อ่ะอยู่ให้ได้จะไม่มีน้ำไม่มีไฟก็อดทนไปก่อนนะแต่ว่าพออันเนี้ยโอ้โหมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะน่าเห็นใจมากๆนะคะค่ะก็ต้องฝากนะคะเจ้าหน้าที่นะขอให้คือบางคนบอกว่าอุ๊ยต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่หน่อยบ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมค่ะไม่ออกเลย
1: ครับผมเนาะครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องคิดอย่างนี้กันแล้วก่อนนะช่วยเหลือตัวเองไป

0: ไปก่อนไม่ได้นะครับน้ำมันหาทางลงอยู่ครับผมพี่ชิพี่ว่าบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมหนักแล้วใช่ไหมตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: เปรี้ยวเมื่อกี
0: ้โอ้ครับเนี่ยก็ใกล้ๆเนี่ยหนองจอกนะฉะเชิงเซาเท่านั้นนะเมื่อวานเห็นพี่ที่อยู่ฉะเชิงเซาบอกว่าเนี่ยตอนนี้วัดหลวงพ่อโสธรนะเขาก็ติดริมน้ำนะเขาป้องกันอย่างเต็มที่นะตอนนี้ระดับน้ำเขากลัวน้ำจะเริ่มเข้าพื้นที่วัดแล้วนะครับเขาก็กลัวกันอยู่นะฮะเนาะที่ฉะเชิงเซา
1: เนาะหนักยังหนักอยู่นะคะในหลายจุดหลายพื้นที่มวลน้ำมาจากที่อื่นด้วยนะคะก็ยังหนักหนาสาหัสนะคะเมื่อวานคือพอเห็นภาพอันนี้จุกมากเลยเมื่อวานมีพ่อแม่อันนี้อยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตฉะเชิงเซานี่แหละสองผัวเมียพ่อแม่เลยแหละพาลูกชายใส่กะละมังลอยฝ่ากระแสน้ำน้ำก็สูงประมาณเกินอกกันน้องนะคะเพื่อพาลูกไปหาหมอค่ะหมอนะแล้วน้ำมันท่วมเป็น10วันแล้วอ่ะนะคะในชุมชนอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยแถวหนองจอกเนี่ยก็ใกล้ๆกันแหละหนองจอกแต่เชิงเซามันติดกันเนาะยังสูงถึงอกอ่ะจุดเสี่ยงก็ตรงสี่แยกลมโชยตรงนั้นเพราะว่าน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะคะก็เลยจัดทีมเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงนะคะเห็นภาพเลยมีคนถ่ายเอาไว้พ่อแม่เอาลูกใส่นั่นแหละตะละมังออกมาน้องเนี่ยเป็นออทิสติกนะคะอันนี้หมอนัดก็ลอยตามน้ำหลากมาเลยค่ะพอดีเป็นไข้สูงด้วยนะคะก็เลยเป็นภาพที่แบบหลายคนบอกโอ้โหใจบางคนบอกหน้าเวทนาจริงๆในสถานการณ์แบบนี
0: ้
1: ใส่กะละมังมาใส่อะไรมาก็นั่นแหละตามมีตามเกิดช่วงนี้นะคะ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: หมอนัดเนาะจะไม่มาก็ไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่ครับที่เกาะเกร็ดนี่ก็หนักนะครับมีคุณยายไว้73นะฮะลุยน้ำระดับหน้าอกนะท่วมถึงอกแล้วนะคุณยายไว้73นะฮะเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ว่าหนักแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักเท่านี้ตอนนี้ยกของขึ้นที่สูงแล้วกลัวจะไม่พอก็เลยกลับเข้าไปดูอีกนะครับโอ้โหคุณยายเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทำหน้าที่เก็บเงินอยู่ที่เรือข้ามฟากนะ จากทางฝั่งไปเกาะเกร็ดเนี่ยนะฮะนะคุณยายบอกโหน้ำขึ้นตลอดเลยเกาะเกร็ดเนี่ยนะตัวเองก็อาศัยอยู่ตามลำพังลูกๆเนี่ยนะฮะออกแยกย้ายกันไปทำงานหมดก็ต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บ้านมี2ชั้นตอนนี้ข้าวของก็ยกขึ้นสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินลุยน้ำที่ดูไว้อายุ73แล้วต้องลุยน้ำหน้าอกระดับหน้าอกเข้าไปดูบ้านนะแต่ถึงเกาะเกร็ดนี่เขาก็ท่วมบ่อยจนต้องทำสะพานไม้กันไว้ให้เนาะแต่ปีนี้ยังไม่มียังต้องเดินลุยน้ำกันอยู่นะครับ
1: เจอหนักหนาสาหัสจริงๆนะหลายพื้นที่มากมาก
0: อีกบ้านหนึ่งนะพี่อีกบ้านหนึ่งนี่อยู่ฝั่งปากเกร็ดนะฮะคนนี้อายุคุณยายคนนี้อายุ74ทีนี
1: ้
0: ไม่ยอมย้ายอันนี้ตามที่ท่านนายกบอกเลยคือไม่ยอมย้ายเพราะอะไรห่วงหมาแมว25ชีวิตแกเลี้ยงไว
1: ้โ
0: อ้เลี้ยงไว้25ตัวทั้งหมดนะครับทั้งหมาทั้งแมวรวมกันแกก็เลยไม่ยอมไปไหนเลยทีนี้นะเพราะเลยแบบเนี่ยฮะเพื่อนบ้านอะไรเขาไปกันหมดแล้วนะก็พยายามชวนให้คุณยายเนี่ยออกไปด้วยกันก่อนนี่แกไม่ไป ที่ผมไม่ป้ายห่วงหมาแมวมันเออแล้วอยู่ปากเกร็ดนี่คืออยู่ริมน้ำนะครับอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเออก็เลยมีความเป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลำบากเนี่ยไม่ป้ายยังไงก็ไม่ไปถึงขนาดไปนอนบนตู้เย็นแล้วก็เอาตู้เย็นมาติดกับเครื่องซักผ้าพี่แล้วก็นอนบนตู้เย็นกับเครื่องซักผ้า
1: โอ้โห
0: เพราะน้ำท่วมเตียงไปแล้วอ่ะดูสิแต่แกไม่ไปอ่ะห่วงหมาห่วงแมว25ตัวเอออ้าวก็นะโอ้ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยตอนนี้เทศบาลก็เข้าไปดูแลแล้วนะครับรู้แล้วว่ามีบ้านคุณยายคนนี้อยู่ก็พยายามที่จะหุงหาอาหารเข้าไปให
1: ้ตู้หมาแมวจะออกมาเลย
0: ไม่ออกก็แกก็จะอยู่ในนั้นแหละ
1: ถ้าไม่เอาคือถ้าไม่เอาสัตว์เลี้ยงออกมาบางคนก็ไม่ยอมมองจริงนะ
0: ใช่
1: นี่แหละปัญหาเนี่ยค่ะบางบ้านไม่รู้เลยว่าคือถึงน้ำท่วมถึงรู้ว่าโอ้มีหมาขนาดนี้เยอะขนาดนี้แมวสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยเพิ่งจะรู้กันก็เอาเป็นว่าคือตอนนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจในหลายจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่ที่อ่านประกาศของกรมอุตุไปนะคะยังมีอีกนะอย่านิ่งนอนใจนะคะบอกได้ออกก่อนนะในบางจุดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหนักไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13-14เลยค่ะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: ได้เห็นบอกวันนี้กับวันนี้วันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่9เนี่ยประเทศไทยเราจะได้หยุดพักหายใจกันสักนิดนึงที่แดดจะออกแดดจะเปรี้ยง
1: อ
0: ุณหภูมิอาจจะทะลุไปถึง34องศา
1: บางจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ทุกจังหวัดนะคะค่ะ
0: ค
1: ือเราเห็นภาพไอ้นี่จากพิซด้านะเขาให้ดูดาวเทียมนะคะเป็นภาพจากดาวเทียมดูน้ำท่วมในภาคกลางโอ้โหที่สุพรรณบุรีนะคะเขาใช้คำว่าอ่วมอลาไทยเลยค่ะพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่อย่างงงเนี่ยชิดจ้าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่าภาพนี้เดี๋ยวต้องส่งให้กับรัฐบาลเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีไม่น่าจะมีอันนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสดวงที่2บันทึกเอาไว้เห็นเลยว่าน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะที่สุพรรณบุรีอันนี้แค่2ตำบลนะที่ดาวเทียมถ่ายให้ดูมันคือมันมีแต่น้ำอ่ะพื้นที่เกษตรกรรมที่ว่านี้นะตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็สะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยพื้นที่20,000กว่าไร่ตรงนั้นนะท่วมไปหมดเลยค่ะเห็นว่าเป็นน้ำนิ่งด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ประกอบวางแผนช่วยเหลือว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกปีวางแผนยังไงแล้วเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าดาวเทียมสำรวจโลกเนี่ยมันก็จะมาบ่อยอ่ะไม่ใช่ดาวเทียมของไทยก็ดาวเทียมของเมืองนอกต่างประเทศนะคะมีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินว่าตรงไหนกระทบตรงไหนจะได้วางแผนในการระบายน้ำเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เอาไม่ทันนะเนาะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นดาวเทียมแล้วรู้สึกภาพจากดาวเทียมนะโอ้โหน้ำทั้งนั้นเต็มพื้นที่ค่ะ
0: ครับผม
1: สู้กันต่อไปเมื่อวานนี้มีอันนี้เราไปจากน้ำท่วมแป๊บหนึ่งนะไปดูข่าวคนที่มีบ้านแล้วให้คนอื่นมาเช่านะคะดูด้วยนะว่าเขามาเช่าเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
0: ใช่
1: เจ้าของบ้านหลังนี้แทบสุดเลยค่ะน้องดง
0: อ
1: ันเนื่องมาจากว่าเขาเนี่ยมีตึกพาณิชย์อาคารพาณิชย์อยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะให้ใครก็ไม่รู้มาเช่าเจ้าของตึกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแก๊งนี้เนี่ยมาเช่าทำเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยค่ะลักลอบใช้ไฟอู่ซุกสิ่งอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อปี68เดือนมีนาคมเนี่ยมีผู้ชายมาติดต่อว่าขอเช่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาเก็บสินค้าถ้าทำสัญญาเช่ากันรายปีทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยพอทำสัญญาเช่ารายปีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดู มันก็คือเรื่องการเช่าบ้านมันก็จะมีกฎหมายอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะเข้าไปดูจะอะไรเข้าไปโดยพลการก็ไม่ได้นะทีนี้เช่ามาปีกว่าแล้วเนี่ยค่ะเมื่อคืนวันเสาร์เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยบ้านที่ให้ใครไม่รู้มาเช่าเนี่ยได้ยินเสียงดังผิดปกติในตึกก็เลยติดต่อมาว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าไอ้เสียงดังที่ว่านี่มันเกิดจากอะไรก็บอกว่ามันดังมากผิดปกติก็เดินทางมาก็เกรงว่าเดี๋ยวในตึกจะมีอะไรไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าเมื่อมาถึงก็ดูที่มิเตอร์หน้าบ้านก่อนก็แปลกใจเพราะว่าเฮ้ยมิเตอร์ไม่หมุนนิ่งสนิทก็เอาแล้วทำไมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างในทำไมมิเตอร์ไม่หมุนล่ะจากนั้นก็ส่งกระจกห้องชั้นล่างเข้าไปดูก็พบว่ามีการติดฟิล์มหนาก็มองไม่เห็นอีกก็เลยไปส่องกระจกจากข้างบ้านมาก็มองเห็นมีการลักษณะเหมือนจ้ำไฟก็เลยถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะมีแต่สายไฟต่อมาก็เอาภาพถ่ายเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันกับโรงพักไว้ก่อนจะไปยื่นกับสำนักงานการไฟฟ้าที่ขอนแก่นเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งคนเช่าเนี่ยกำลังถอนการต่อไฟออกแล้วก็ทยอยขนของออกพอดีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ควบคุมตัวไว้ทันนั่นลูกปรากฏว่าเข้าไปข้างในนี่มีของกลางเครื่องขุดเหรียญ7เครื่องชั้น2เจ้าของบ้านบอกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเข่าอ่อนเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเละขนาดนี้เขารื้อห้องหมดเลยแล้วก็ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เป็นห้องเก็บเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลที่ว่านี้นะคะเหมือนมีเอาฟองน้ำมาติดแบบซับเสียงอะแล้ววางระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดีเลยค่ะเขาลื้อเขาทำใหม่หมดเลยข้างในอ่ะ
0: ตัวที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้านเลยว่าจะเอาไปทำอะไรตอนเช่า
1: ใช่เขาบอกว่าแค่
0: เพื่อนบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านยังไม่รู้นะพี่นะ
1: ไม่รู้เลย
0: ถ้าเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงดังยังไม่รู
1: ้แสดงว่าซับเสียงไม่ดีเสียงยังดังออกไปภายนอกข้างบ้านเขาถึงรู้เขาถึงโทรแจ้งเจ้าของบ้านตัวจริงมาเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังจะหนีไม่รอดนะคะโดนรวบได้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ก็อใครที่มีบ้านให้เช่าก็ต้องระวังเนาะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไปเช่าเป็นตึกแถวค่ะอาคารพาณิชย์อ่ะก็ถามว่าเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกกี่เดือนได้ไหมมันได้หรอเพราะว่าถ้าเป็นสัญญารายปีแบบนี้ก็น่าจะยากไหม
0: ครับ
1: นี่แหละยับเลยค
0: ่
1: ะ
0: นี่ใครมีบ้านให้เช่าก็ระวังเนาะระวัง
1: ค่ะใช่
0: นี่ครับปกติหมอดูนี่เขาจะต้องรู้อนาคตใช่ไหมพี่หมอดู
1: รู้อนาคตบ้านเมืองเหรออนาคตอะไรฝนจะตกไหมน้ำจะท่วมไหมนี่เหรออ
0: นาคตตัวเองก็ต้องรู้ไหมคนเป็นหมอดูเนาะ
1: ดูดวงให้ตัวเองนี
0: ่
1: เหรอ
0: ก็ต้องดูดวงให้ตัวเองหรือเปล่านะฮะนี่ฮะปรากฏว่าหมอดูคนนี้ไม่รู้ยังไงนะครับไม่ได้ดูดวงให้ตัวเองฮะถูกตำรวจจับแอบขายบุหรี่เถื่อน
1: เออ
0: เอาปกติก็ต้องรู้นะว่าเอเราเนี่ยจะต้องถ้าแม่นจริงนะในช่วงนี้เรามีเคราะห์ไว้ทำอะไรแล้วต้องระวังในช่วงนี้ดาวดวงดาวของเราเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงเวลาไม่ดีเว้ยต้องอย่าทำอะไรไม่ดีอย่าทำอะไรผิดนะนี่ฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจที่สภ.สัตหีบนะครับไปรวบคางานวัดเลยนะครับจับกลุ่มหมอดูสานิษนะอายุ68ปีแล้วนะครับนะภายในงานวัดเลยนะครับแอบลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ191ซองทั้งหมดนะครับมาขาย
1: โ
0: อ้สั่งออนไลน์มาซองละ20บาทเองพี
1: ่
0: โอ้บุหรี่เถื่อนนะอย่างงี้เอามาขายต่อซองละ45กำไรอีกเท่านึงนะครับตำรวจบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าภายในงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์ซึ่งเป็นบุหรี่เถื่อนแล้วก็มีวัยรุ่นมีเยาวชนคือเขาขายเนี่ยเขาไม่ตรวจอายุอะไรเลยนะครับ วัยรุ่นมาก็ขายมีเงินมาก็ขายหมดนะตำรวจก็เลยมาตรวจสอบนะครับแล้วก็จับไปได
1: ้
0: นี่ฮะเห็นบอกว่าปกติแกรับดูดวงด้วยนะแกมีหลายอาชีพนะทั้งค้าขายทั้งรับดูดวง
1: แต่รอบนี้พลาดเหรอแต่ว่าเคยทำมานานแล้ว
0: รอบนี้ลืมดูดวงตัวเอง
1: รู้ว่าแกมีอาชีพหลายอาชีพเหรอ
0: ใช่พี่มีทั้งเป็นหมอดูทั้งขายของตามงานวัดอย่างนี้ด้วย
1: โอ้ไม่รอด
0: จับเรียบร้อยครับผม
1: ลืมงานวัดตัวเองอาชีพหลักนี่คือหมอดู
0: ครับผม
1: อาชีพรองคือขายบุหรี่เถื่อนอย่างนั้น
0: ใช่
1: เออ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยโอ้เป็นร้อยซองนะคะหมอดูก็นี่บางทีบางช่วงมันก็เหมือนกับว่าโชคไม่เข้าข้างอะคือคนที่จะดูดวงบางทีเขาก็อาจจะเขากินดีอยู่ดีมีความสุขใครจะหาหมอดูน้องดวงเอาจริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเออหมอดูเน
0: ี่
1: ยเวลาเราร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กว่าดวงไม่ดีอ่ะเราต้องไปหา
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ต้องมีเรื่องไม่สบายใจ
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องหาอาชีพเสริมนี้แหละนะ
0: ฮะ
1: ค่ะมาดูคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดต้องเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: ฟังก็น่าเห็นใจนะเป็นชายหนุ่มคือต้องมาขอความช่วยเหลือเลยว่าเขาเนี่ยถูกครอบครัวและเครือญาติรวมกว่า40ชีวิตไล่ออกจากตระกูล
0: อ๋อ
1: ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้พื้นที่ในเหตุเกิดที่ศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีตระกูลเก่าแก่มาตั้งรกรากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะกำลังหวาดกลัวอย่างหนักถึงขั้นต้องทิ้งบ้านเรือนหนีตายออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากถูกคนในหมู่บ้านรวมถึงญาตินี่แหละรวมกันขับไล่ออกนอกพื้นที่โดยมีชนวนเหตุมาจากความฝันของคนในหมู่บ้านเพียงคนเดียวจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณสักไม่ถึง20อ่ะเกิดอาการป่วยเรื้อรังติดต่อกันจากนั้นก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาฝันเห็นปู่ย่ากับน้าสาวคนสุดท้องนะคะทำคุณไสเรียกคุณไสมนต์ดำอ่ะทำใส่จนเป็นสาเหตุให้ตัวเขาได้เจ็บป่วยแล้วอ้างว่าอาการป่วยปริศนาของคนอื่นในหมู่บ้านก็เกิดจากปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องเนี่ยทำคุณไสมนต์ดำเหมือนกันทีนี้เรื่องนี้มันก็แพร่สะพัดไปเร็วมากจนชาวบ้านนั้นหวาดกลัวแล้วก็ปักใจเชื่อแบบนั้นนำเข้าปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนจะพากันมารวมตัวล้อมบ้านแล้วก็กดดันผู้ใหญ่บ้านก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการว่าสั่งให้ลูกหลานของตระกูลนี้ซึ่งแยกย้ายกันไปตั้งรกรากอยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ยย้ายกลับมารวมตัวกันที่บ้านของปู่ย่าหมู่บ้านเกิดเหตุเพื่อจำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเดิมทีเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกับผู้นำเนี่ยนะคะเขาเจรจาว่าให้ดื่มน้ำสาบานแล้วก็ขับไล่เฉพาะสองครอบครัวคือครอบครัวปู่ย่ากับครอบครัวของน้าสาวคนสุดท้องแต่เรื่องมันบานปลายเมื่อมีการคุยเพิ่มเติมว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขายกระดับมาตรการความกดดันเปลี่ยนใจว่าขับไล่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านทั้งตระกูลไปเลยเฉพาะครอบครัวปู่ย่าและน้าสาวเนี่ยไม่พอต้องไปทั้งตระกูลก็ประมาณ30เกือบ40ชีวิตนะคะลูกหลานไปหมดเลยเจ็ดครอบครัวนี้คือตระกูลนี้เขาอยู่ที่นี่มาทำมาหากินในพื้นที่บรรพบุรุษมาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็งงอ่ะที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลุ่มชาวบ้านนั้นเอ่ยปากยื่นคำขาดนะคะแล้วขู่ขีดเส้นตายว่าต้องย้ายออกทั้งตระกูลภายในวันที่10ก็อีก3วันเนี่ยค่ะถ้าครอบครัวนี้ไม่ยอมย้ายออกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวทีนี้โอ้โหเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะน้องคนนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่โรงพักนะคะที่อำเภอศพเมยค่ะสภ.กงก๋อยก็ประสานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความยุติธรรมแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็มาลงพื้นที่นะคะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เช้าจนมืดอ่ะ10ชั่วโมงเต็มผลสรุปออกมาว่าเอ๊ะข้อตกลงนะทำให้ครอบครัวผู้เสียหายสิ้นหวังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่า การเจรจาข้อตกลงเอ็นเอียงไปทางความต้องการของกลุ่มชาวบ้านว่า1กำหนดเดดไลน์วันที่10ให้ปู่ย่าและน้าสาวรวม2ครอบครัวนี้ดื่มน้ำสาบานเมื่อดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีโดยห้ามกลับเข้าบ้านอีกเด็ดขาด2ให้รื้อถอนบ้านโดยกำหนดให้รื้อถอนตัวบ้านของผู้เสียหายออกไปเลย3บังคับยินยอมซึ่งผู้ยินยอมจำใจต้องออกจากหมู่บ้านในเบื้องต้นไป4คนก่อนนะ4คนคือปู่ย่าน้าสาวและก็คนที่ฝัน4ให้ตัดขาดความสัมพันธ์ให้ทั้ง2ฝ่ายยินยอมไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกฟังแล้วงงมั้ยแล้วก็แม้ข้อตกลงนี้นะคะดังกล่าวที่ว่านี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดนั้นยังคงคือชาวบ้านเนี่ยมาแสดงท่าทีคุกคามครอบครัวนี้อยู่ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยจริงๆว่าจะต้องขู่ฆ่ายกครัวจนกระทั่งตอนนี้นะคะสมาชิกไม่สามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้ก็ต้องอพยพหลบหนีไปก่อนนะตอนนี้ไปอยู่ข้างนอกด้วยความหวาดระแวงและลำบากค่ะน้องคนนี้ก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนที่เพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานระดับประเทศเพราะว่าในพื้นที่เอาไม่อยู่แล้วนี่เป็นเพียงเพราะเขาฝันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าน้องโด่ง
0: ครับผมโ
1: ม่น้องก็มากรุงเทพเลยนะเนี่ยเออมาที่หมู่ที่สายไหมต้องรอดเลยนะมาเจอคุณเอกภพแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันที่10นี้ไม่มีคือยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงเนี่ย
0: คือบางพื้นที่เนี่ยก็เรื่องความเชื่อเนี่ยมันไปไกลเลยมันนำวิถีชีวิตแบบนี้เออ
1: ไล่คน
0: สมมติไล่คนคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านไปเลยเขาเป็นปอบมันเป็นปอบอย่างนี้มี
1: อย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือนึกถึงอันนี้ภาคอีสานแต่เนี้ยอันนี้คือที่แม่ฮ่องสอน
0: นี่แม่ฮ่องสอนโอ้แล้วหมู่บ้านมีความเชื่อว่าอยู่ไม่ได้บ้านนี้อยู่ไม่ได้โอ้ครับผม
1: แล้วไม่ใช่คือมันแตกอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ชอบไปเกี่ยวไก่เกี่ยวกับชาวบ้านอ่ะตั้ง10ชั่วโมงเต็มมีมติออกมาเนี่ย 3-4 ข้อที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาก็เป็นไปด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ยังไง
0: โอ้เดี๋ยวสายไหมคงประสานเนาะคงช่วยแล้วล่ะครับ
1: เนาะ
0: มีเรื่องแบบนี้อยู่นะ
1: เห็นใจน้องคนนี้จังเลยนะนี่เขาก็หาทุกวิธีทางนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าในต้องหน่วยงานระดับประเทศไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเอาไม่อยู่เขาบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไปช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยเรื่องคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของผมเพราะว่าการถูกขับไล่และขู่ฆ่าเพียงเพราะผมฝันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผมสมผลแล้วก็ดูเหมือนจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเปล่า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านตัวเองไม่ได้นะยุค AI ใช่ไหมบอกนี่ยุคนี้ยุค AI
0: โอ้ยอย่างนี้ด้วย
1: หนักอีกยังมีอยู่นะคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้อง
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าว